0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวด้านกรมการปกครองเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
2: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม5มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรม ำข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588ด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
3: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดิน แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
5: นายพราดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมติยาพันยางเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเล คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับ

0: ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
1: กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี
0: ้สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี
1: ้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือNWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จาลันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1เก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา 20:00 น.สนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6-5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววิรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุราโนะซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 2-6และ6-3วิรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยววอชนิดทัวร์จูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1เอาชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6-3และ6-2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในผลในรุ่นประชาชน

0: ในระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่ราพัฒน์พรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศปลดลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
2: 1 นาทีกับกปท. การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
11: อ้าว
10: พอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์เชิญติดตามรับฟังครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
13: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันนะครับว่าโลกเรานั้นเกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกลายเป็นโลกร้อนเรานี้จะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ได้วันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราร้อนขึ้นมาอย่างมากมายเพราะว่าผลจากควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่านหินตั้งแต่โบราณน้ำมันแก๊สที่เราปล่อยเข้าไปในบรรยากาศมันก็เหมือนเป็นเรียกว่าเปลือกหุ้มโลกนั่นก็คือบรรยากาศแล้วบรรยากาศของเราก็จะมีประเด็นว่าเมื่ออากาศไม่ดีจากการที่เราทำให้มันเปื้อนเวลาฝนตกมาฝนก็จะชะล้างตรงนั้นลงมาแต่มันก็ชะล้างไม่หมดฉะนั้นสิ่งมันพอกพูนเข้าไปในบรรยากาศอยู่เรื่อยๆนั้นน่ะตอนนี้มันเกินความสามารถของโลกที่สามารถที่จะมาฟอกมาทำให้มันสะอาดในอดีตเรามีป่าไม้เยอะในอดีตคนเราไม่เยอะเราก็ยังสามารถที่จะทำนะฟอกไอ้สิ่งที่มนุษย์นะสร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้เพิ่มจำนวนของมนุษย์ในโลกนี้โดยเฉพาะเรื่องของประชากรสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นมนุษย์ตอนนั้นอาจจะมีประชากรแค่ประมาณ1,000 กว่า 2,000 ล้านคนแต่ปัจจุบันนี้มีประชากรมากกว่า8,000 ล้านคนแล้ว8,000 ล้านคนนั้นมนุษย์ก็หาความสะดวกสบายด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหลือเฟืออย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นนะครับก็กลายเป็นว่ารถหลายๆคนก็จะมีรถหลายๆคันแล้วก็โรงงานก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจมันดีและการกินอยู่ของคนนั้นคนหนึ่งก็มีบ้านหลังหนึ่งหลายๆคนอาจจะมีบ้านหลายๆหลังแล้วแต่ละหลังก็ใหญ่โตมโหฬารตรงนั้นล่ะครับมันคือภาระที่ไปสร้างเรียกว่าความไม่สะอาดให้กับโลกเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าเราลองมาคิดกันนะครับทุกคนลองคิดตามผมดูว่ามนุษย์คนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนตายสร้างมลพิษมลภาวะให้กับโลกมากน้อยขนาดไหนอันแรกเลยเรากินอะไรสิ่งที่เรากินเราได้กินเนื้อเราได้กินชีวิตของแต่ละสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูเห็ดเป็ดไก่วัวในหนึ่งชีวิตของคนเนี่ยเรากินไปทั้งหมดเนี่ยขี่ตัวเรากินผักนะครับว่าผักพืชแต่ละอย่างที่เรากินไปนั้นเห็นไหมครับว่าเรามีการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเอามาใช้สำหรับในชีวิตคนคนหนึ่งเท่าไหร่นักเข้าไปอีกเราไปตัดต้นไม้เอามาทำเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้ต้นไม้ไปทั้งหมดขี่ต้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเหล็กล้วนแต่เอามา สร้างเอามาผลิตเพื่อทำให้เรามีบ้านอยู่หนักเข้าไปอีกเสื้อผ้าวันนี้คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าคนละขีดตัวเสื้อผ้าก็ดีหรือหนังสือที่เราอ่านก็ดีล้วนแต่สร้างนะมลภาวะให้กับโลกใบนี้ทั้งสิ้นบวกกับประชากรวันนี้ 8,000 กว่าล้านคนฉะนั้นวันนี้โลกเรานั้นองค์กรสหประชาชาติทายไว้ว่าอีกไม่นานประชากรโลกก็จะไปแตะที่หมื่นล้านคนในจำนวนของหมื่นล้านคนเราจะสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดมาจากมนุษย์ของเราที่ทำให้เรามีภาระเรื่องโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามลภาวะที่ไปสะสมอยู่ในบรรยากาศของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้มาจากมลพิษมลภาวะตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกใบนี้มันกำลังขยายตัวและมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อละครับว่าเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
14: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโอ้ที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
15: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
16: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรไทยและรองรับความท้าทายของโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
17: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการรับมือความท้าทายอย่างรอบด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยภาคการเกษตรที่เปรียบเสมือนฐานสำคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรยกระดับเกษตรกรทายาทเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรที่จะเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
18: วันนี้เราถูกท้าทายมากทั้งเรื่องของการลงอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ยั่งยืนให้ได้ถูกท้าทายเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของสากลวันนี้หลายๆที่ล้วนแต่อ้างถึงทวิภาคีล้วนแต่อ้างถึงเรื่องของการส่งออกการนำเข้าที่มีความหลากหลายแต้มต่อของตัวเกษตรกรกับลูกหลานเกษตรกรในประเทศก็เริ่มที่จะต้องมีอะไรที่เป็นเกราะเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับทำให้เข้าเรานั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจากการที่จะใช้ MU ตรงนี้นะครับต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในการทำงานของพวกเรากันเองทั้งในเรื่องของการสร้างนะครับองค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สู้กับภาวะที่ย ังต้องมีการต่อสู้กันมากมายในปัจจุบันนะครับ
17: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการเกษตรเข้าถึงหลักสูตรปริญญาตรีรวมถึงชุดวิชาและรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพัฒนางานวิจัยในชุมชนเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอนาคตพร้อมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและร่วมวางกลไกการดำเนินงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
18: เราเรียนว่าในเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีทรัพยากรที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตทางด้านการเกษตรกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำโดยความพร้อมของการเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งนะครับทำให้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายว่าความพร้อมเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยคงจะได้นำมาสู่การร่วมมือกันในการที่จะสร้างปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องคนนะครับทำให้คนเก่งทำให้คนไทยมีสมรรถนะนะครับทั้งบุคลากรในกระทรวงเกษตรซึ่งท่านเองจะเป็นบทบาทสำคัญมากๆนะครับในการส่งเสริมทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยเราดีขึ้นอย่างไรส่งต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรตัวทายาทของเกษตรกรเองนะครับหรือตัวเกษตรกรหรือตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการเกษตรมาก่อน
17: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการอุดมศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เกษตรกรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและทายาทเกษตรกรเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์และรับมือกับข้อท้าทายใหม่ๆในภาคการเกษตรเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดยโสธรเดินหน้ายกระดับฐานรากทางเกษตรกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรผสานจุดแข็งด้านเมืองเกษตรอินทรีย์เข้ากับการบริหารจัดการสมัยใหม่และการสนับสนุนจากภาครัฐมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
19: พลังคนรุ่นใหม่คืนถิ่นพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรจังหวัดยโสธรถือเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรีย์โดยมีไร่นาเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอจนกระทั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นที่2ของครอบครัวได้ตัดสินใจทิ้งงานประจำจากกรุงเทพกลับสู่บ้านเกิดและเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับสวนเกษตรอินทรีย์สู่ธุรกิจฟาร์มสเตย์นำโดยคุณปริวุฒิจันสว่างเจ้าของนาจันสว่างฟาร์มสเตย์ผู้ริเริ่มและก่อตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรโดยเริ่มจากการลองนำข้อมูลลงในสื่อโซเชียลมีเดียและมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาจริง
20: ผมเป็นเหมือนเกษตรกรรุ่นที่สองแล้วกันที่มีโอกาสได้กลับมาบ้านมาเห็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นทำไว้ก็เพิ่นตั้งใจว่าจะทำเกษตรพอเพียงที่เอาไว้อยู่หลังเกษียณแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าสิ่งที่มันทำมันแมทเราชอบเพื่อนชอบเราพาเพื่อนมาทุกคนก็เลยเชียร์ว่าลองทำเป็นกิจกรรมรูปแบบนี้ดูลองขายประสบการณ์ขายอะไรที่คนกรุงเทพเขาไม่มีแล้วลองทำดูเราก็เริ่มจากทำที่ครอบครัวเราเริ่มเอาข้อมูลของเราไปลงในสื่อโซเชียลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลย
19: จากการทดลองตลาดอย่างจริงจังก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพประกอบกับได้รับแรงส่งจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจึงยิ่งมองเห็นโอกาสในการเติบโตจนนำมาสู่การจับมือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรในที่สุด
20: ความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเกษตรบ้านเราเนี่ยไปต่อได้แล้วก็ไปต่อได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวพอมันไปแมทกับนโยบายหลายๆอย่างที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านอนุทินได้กล่าวถึงว่าจริงๆแล้วฟาร์มสเตย์ยโสธรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐทั้งจังหวัดยโสธรก็ได้มาสนับสนุนขับเคลื่อนตอนแรกเรามีแค่คนเดียวที่เป็นนายจันสว่างจนโมเดลเนี้ยเราอยากจะขยายเครือข่ายเราเลยเปิดเฟ้นหาเครือข่ายฟาร์มสเตย์รุ่นแรก
19: ปัจจุบันเครือข่ายฟาร์มสเตย์จังหวัดยโสธรได้เริ่มต้นจาก4ผู้ประกอบการนำร่องได้แก่นาจันสว่างฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองบ้านสวนเพิ่มสุขฟาร์มสเตย์อำเภอมหาชนะชัยไร่นุจรินทร์อำเภอเลิงนกทาและสวนเห็ดดีรวยฟาร์มสเตย์อำเภอป่าติ้วซึ่งได้มีการลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรไปก่อนหน้านี้วันนี้เครือข่ายเดินหน้าต่อเฟส2ด้วยการดึงสมาชิกใหม่อย่างบ้านสวนหมากคาเฟ่ฟาร์มสเตย์อำเภอไทยเจริญฟาร์มฝรั่งหลังคาแดงอำเภอกุดชุมและบ้านไร่กาแฟอำเภอข้อวังเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนยโสธรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเดินหน้าเชื่อมโยงระบบคมนาคม Missing Link โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันเข้ากับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้รองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
0: ในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนอง
21: นางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงระบบคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือ missing link โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้มีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงไทยกับตลาดต่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจในพื้นที่มองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากโครงการใหม่ทั้งหมดหากสามารถเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมจะทำให้ระบบการขนส่งเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้
0: สิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะ
21: Missing Link จึงอาจไม่ใช่เพียงการสร้างเส้นทางใหม่แต่คือการเติมเต็มจุดที่ขาดให้ท่าเรือระบบรางและเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้จริงเพราะเมื่อโครงข่ายขนส่งเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงต้นทุนที่ลดลงแต่คือโอกาสใหม่ของจังหวัดระนองบนเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: ปิดท้ายที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมนับเป็นอีกหนึ่งความหวังคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยในปีนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและจักรยาน BMX รวม9คนลงชิงชัยที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: เอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยคว้า1เหรียญทองแดงจากณัฐนันดาประสุทธ์นาวินและวัฒพงษ์คงปานในการแข่งขันลอลเลอร์สเกตประเภทอินไลน์ฟรีสไตล์แพสลาลมส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬา9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนโดยวางเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงนายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า นักกีฬาชุดนี้ผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนมาแล้วหลายสนามและทำผลงานได้ดีโดยสเก็ตบอร์ดฝากความหวังไว้ที่ ST วารีระยาสุกเกษมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมปารีส2024ซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและลุ้นอันดับ1ใน3
2: เราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากกับเราอยู่ในแต่น้อง ST เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
22: วารีระยาสุกเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่และสามารถจัดการเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ประสบการณ์จากโอลิมปิกเกมและการแข่งขันระดับนานาชาติช่วยให้ควบคุมความตื่นเต้นแรงกดดันและสมาธิได้ดีขึ้นพร้อมนำบทเรียนจากการเข้าร่วมเอเชียนเกมที่หางโจวมาปรับใช้เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตด้านสายทานเพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีนักกีฬาจักรยาน BMX ระบุว่าแม้สภาพร่างกายจะสมบูรณ์เต็มร้อยและมั่นใจในการใช้ท่าแต่ยังต้องเสริมความแข็งแรงและความทนทานเนื่องจากสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และต้องใช้พละกำลังสูงจึงต้องปรับจังหวะการใช้แรงให้เหมาะสมโดยมองว่าศักยภาพของไทยไม่ได้ห่างจากคู่แข่งมากนักและมีโอกาสก้าวขึ้นไปติด3อันดับแรกหากทำผลงานได้ตามแผนในวันแข่งขัน
3: ตอนนี้ก็100% แล้วครับพี่แต่ก็เหลือแค่เรื่องสนามครับที่ไปที่จีนมาครับล่าสุดก็สนามเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วเราก็เลยกลับมาปรับใช้แรงให้เข้ากับสนามตอนนี้ก็มีแค่เรื่องสนามใหญ่มากที่เราจะไปเจอที่ญี่ปุ่นก็อาจจะใหญ่เท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาซ้อมเรื่องแรงเพิ่มเหมือนแรงยังไม่ถึงพอกับสนามครับ
4: จริงๆแล้วท่ายังไม่ได้ห่างกันมากแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเป็นวันของไทยแล้วเราควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหน
3: ใช่ครับ
4: ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่เราเพิ่มกำลังได้เราก็มีโอกาสที่จะยืนในสามอยู่แล้ว
22: ด้านการฝึกซ้อมสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงอุปกรณ์และรูปแบบสนามให้ใกล้เคียงสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบท่ายากและปรับตัวกับสภาพสนามพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บแม้เส้นทางสู่เหรียญรางวัลต้องเผชิญคู่แข่งระดับแนวหน้าทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ผลงาน2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงของทีมสเก็ตบอร์ดจาก4เกมรวมถึงอันดับ5ในระดับเอเชียของสายทานเพชรนุ่มแสดงให้เห็นว่าทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นมาท้าทายกลุ่มผู้นำของทวีปหากรักษาความพร้อมและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทองแดงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงบนเวทีเอเชียนเกมในครั้งนี้ผ่านนิดคาดนาครายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
24: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจ อย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัสร่มรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าใต้ร่มพุทธธรรมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สาธุชนทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับก่อนที่จะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเรารับชีวิตลมหายใจมาจากพ่อแม่รับความรู้มาจากครูอาจารย์รับความเมตตามาจากคนรอบข้างเราได้เติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ประกอบอาชีพบนผืนแผ่นดินไทยได้ซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจของเรานั้นให้รู้จักความดีความเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอีกทั้งยังได้ดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันงดงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ส่งต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบันกว่าที่เราได้รับมรดกอันงดงามเช่นทุกวันนี้บรรพบุรุษของเรานั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างและรักษาไว้ให้กับลูกๆหลานๆในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราในฐานะลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราคือผลของความเสียสละของผู้คนอีกมากมายตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษตลอดจนผู้ที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความรู้หากขาดความกตัญญูก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองความสามารถหากขาดความกตัญญูก็อาจจะกลายเป็นอำนาจที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ขาดความกตัญญูก็อาจจะทำให้หลงลืมผู้ที่เคยให้โอกาสผู้ที่เคยสั่งสอนคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่เคยเสียสละจนทำให้เรามีวันนี้ความรู้จะมีคุณค่าความสามารถจะมีความหมายและความสำเร็จจะทรงเกียรติก็ต่อเมื่อทั้งหมดตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมเจริญทั้งในหน้าที่การงานและเจริญงอกงามในคุณงามความดีเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมผู้มีพระคุณ และเมื่อไม่ลืมผู้มีพระคุณก็ย่อมแสดงความกตัญญูด้วยการตอบแทนคุณเมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอดบ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและเป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุรมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทุ่มเทความฝันอันยิ่งใหญ่ ของชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมกล้าที่จะฝันที่จะเป็นกำลังของแผ่นดินกล้าฝันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะความฝันที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ทำถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไรแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดียังได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรือง ดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้นเป็นพระราช

เมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายธารแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดด้วยเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไปราชสีเมื่อเปล่งสีหานาถเสียงย่อมกึกก้องไปทั่วพงไพรช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนซุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรี่ยวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองอาจจนสุดสีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต

0: างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าผึ้งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้ง3สถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้ง3สถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุด
1: วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรวันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตร่ตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้ว เหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตภาวนา
0: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโญวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เธอดูโทษนี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
2: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
1: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
2: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
3: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.จนถึง 9:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานไปกับ Facebook Live ขณะนี้เลยนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้กุ้งจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมังตั้งอยู่ณบ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ภูเขียวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะคะโครงการค่ะมีบทบาทในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะที่จะช่วยลดการบุกรุกป่าแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการช่วยเหลือของชุมชนให้มีความรู้สมัยใหม่โดยเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยทุ่งกะมังเป็นทุ่งหญ้าบนพื้นราบกว้างใหญ่ค่ะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มเมื่อวันที่20ธันวาคม2526ค่ะซึ่งในวันดังกล่าวนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทรงสำรวจสภาพพื้นที่ป่าภูเขียวด้วยพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่นค่ะได้ทอดพระเนตรทุ่งหญ้าที่เปรียบเสมือนหัวใจของป่าภูเขียวทั้ง3แห่งค่ะคือทุ่งกะมังบึงแปนและภูขิงในโอกาสเดียวกันค่ะได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านรอบภูเขียวเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พวกเขารักป่ารักสัตว์ป่าให้รู้จักสร้างแหล่งอาหารด้วยการตัดหญ้าและเผาทุ่งหญ้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดหรือการแตกใบอ่อนซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและสถานที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่านานาชนิดที่จะออกมาหากินในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะเนื้อทรายทั้งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเมื่อวันที่21ถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักแรมณพระตำหนักทุ่งกะมังป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะในครั้งนั้นนะคะได้มีพระราชสวนีให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่รอบบริเวณค่ะทั้ง4กลุ่มเลยในอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเกษตรกรทั้ง4กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเลาะบ้านราดดำเนินบ้านหนองแพและบ้านหนองหอยค่ะด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปัจจุบันนะคะทุ่งกะมังจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีอัตลักษณ์ลวดลายที่พัฒนาต่อยอดจากลายโบราณได้อย่างโดดเด่นค่ะและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้เพราะทุกกระบวนการนะคะใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่ผลิตขึ้นในชุมชนเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีแปรรูปเป็นผืนผ้าที่สวยงามโดดเด่นจากสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมีนะคะทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนในน้ำดินและอากาศทั้งยังลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมใจคงชัยภูมิครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569มาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ความรู้สึกมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับเรานะคะโดยคุณผ่องนภาวาระวาไลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามผู้ปฏิบัติงานณศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่และนำมาแบ่งปันรายการคุณของแผ่นดินเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะ
2: แต่ละปียากค่ะกว่าจะทำเสร็จก็ตั้งหลายวันยากกว่าจะได้สีกว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสีเคมีไม่ได้ท่านเอาสีธรรมชาติอย่างเดียวแรงมนต์ใจที่ทำมากวนนั่นแหละค่ะก็เราน่ะเกิดมาชาติเดียวพระองค์ท่านให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนลูกหลานของพระองค์ท่านหรือเป็นตัวพระองค์ท่านสั่งมาก็ทำหมดทุกอย่างค่ะทำทุกปีได้ไม่ได้ก็ทำไม่ได้บ้างก็ทำอย่างนั้นแหละกวนจนกลัวจะหมดชีวิตล่ะค่ะทำไปได้ทุกปีก็ดีขึ้นค่ะเขาส่งสวนจิตพอจะหมดเงินก็ส่งผ้าไปก็เงินก็มาจากสวนจิตอีกเพราะว่าไหมท่านให้มาไม่ได้ซื้อท่านให้มาเปล่าๆแล้วก็ทำท่านก็ให้ค่าแรงเรามาเราไปได้มาทุกปีแม่รับไหมปีละ10 กิโลก็ได้เงินปีละ30,000 บาทไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ท่านให้มาถ้าทำดีท่านก็ให้ดีก็ภูมิใจตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าเรามีกินมีใช้เพราะว่าเราไม่ขี้เกียจยังไงทำไหมส่งให้ท่านก็มีเงินใช้ทุกปีถึงว่าจะนานเท่าไหร่ก็ได้มาไม่เสียเวลาค่ะทำให้พระองค์ท่านคือไม่เสียเวลาได้น้อยก็ได้ได้เยอะก็ได้เวลาได้เงินมาก็ภูมิใจพอจะสิ้นลมหายใจก็มีมาอีกก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่ะถ้ามีลูกหลานมาทำให้ก็จะสอนเข้าไปเรื่อยๆทำขวดจนกว่าจะทำไม่ได้ค่ะก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะค่ะว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมากที่วันที่จะไปก็ไม่อยากจะไปแล้วกลัวกลัวจะไปพูดอะไรไม่ได้นะคะก็ถามเหมือนกันก็ท่านถามอยู่ตรงนี้แหละบอกว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าจะวันนี้จะเกิดมาในชาติเดียวเนี่ยค่ะ
3: ความรู้สึกไงคะได้รับเสด็จหลายพระองค์เลยแล้วก็รับรางวัลจากพระหัตถ์แต่พระองค
2: ์ก็ภูมิใจทุกพระองค์ค่ะภูมิใจในตัวเองทุกพระองค์เกิดมาชาติเดียวนี่เพื่อนๆเขาบอกว่าอ่ะแม่เจอทุกพระองค์ขอนาลีค่ะขอประจำจังหวัดนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านบอกมาว่ามีใครมีผ้าไหมพวกหม่อนไหมถามมาก็เลยมีผ้าให้เขาเข้าไปถวายท่านเพราะว่าท่านก็เลยอยากเห็นคนทำก็เลยสั่งให้เข้าเฝ้าวันนั้นเลย
1: การเวลาผ่านไปนะคะทายาทคุณสมใจคุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะคะได้สืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมทั้งนำองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการคำนวณการมัดหมี่ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นค่ะ
4: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการ วิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับท้องตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะออกแบบต่อยอดให้กับคุณแม่นะครับในการสร้างสรรค์ต่อยอดถึงลายพระราชทานลายของพระองค์ท่านของพระองค์หญิงนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีของเรานะครับที่พระองค์ท่านมีพระดำริให้สมาชิกทอผ้าทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาคได้ทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของคุณยายนะครับแม่ครูสมใจของเรานะครับผมก็ได้ออกแบบแล้วก็มีการช่วยในการแม่ก็จะไปย้อมนะครับเวลาย้อมผมก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยยกเพราะแม่ก็อายุเยอะมากขึ้นนะครับก็จะยกพอย้อมเสร็จนะครับแม่ก็จะเอามาแกะลายนะครับส่วนนี้ผมก็จะไปช่วยในการแกะลายเพราะว่าสายตาก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะมากขึ้นแม่ครูก็ใช้ลูกหลานในส่วนนี้นะครับในส่วนของกระบวนการต่างๆก็เรียนรู้ไปกับแม่นะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดชัยภูมิที่ทุ่งกระมังนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าศิลปาชีพทุ่งกระมังนะครับของจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีแห่งเดียวนะครับพระองค์ท่านก็จัดการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ของศิลปาชีพทั่วภาคอีสานขึ้นในทุกๆปีนะครับในขณะที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะครับคุณยายสมใจก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีฝีมือนะครับแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านในโครงการศิลปาชีพที่ได้รับรางวัลมาเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับลูกหลานนะครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2542นะครับคุณยายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้รับรางวัลผ้าไหมลายเกเต่าย้อมสีธรรมชาตินะครับได้รับรางวัลชมเชยแต่ก็คุณยายก็ดีใจมากเล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งนั้นน่ะแม่ได้เงิน 40,000 เลยนะนะครับเงิน 40,000 นั้นคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายได้เอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับในการแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนซึ่งคุณยายก็จะเก็บเงินไว้เป็นขวัญถุงอีกส่วนนึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หิ้งพระคุณยายก็จะกราบไหว้บูชาอย่างที่คุณยายให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณยายมีความรักความผูกพันกับพระองค์ท่านตลอดมานะครับในส่วนของเงินที่ได้จากการทอผ้าคุณยายก็เอามาส่งบุตรหลานนะครับส่งกับผมเรียนดูแลสมาชิกในครอบครัวจนครอบครัวประสบผลสำเร็จมีคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงสืบสานงานศิลปหัตถกรรมผมในฐานะลูกหลานก็จะสืบสานต่อยอดนะครับงานศิลปหัตถกรรมของแม่ครูสมใจตามสมเด็จพระพันปีหลวงและตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนะครับก็คือจะสืบสานทำช่วยแม่ทำต่อทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
8: ครั้งหนึ่งผ้าไทยพื้นบ้านเสี่ยงต่อการเลือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมากไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงส่งออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่งประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่นโลกยังไม่มีวันเลือนหาย

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
9: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: รัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบมุ่งมั่นแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชนโดยได้จัดกลุ่มกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศออกเป็น3สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูกองทุนกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีวินัยทางการเงินและสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติอีกครั้งโดยในระยะสั้นลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้หนี้อย่างเร่งด่วนด้วยการจัดสรรงบประมาณ 4,452 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและต้นทุนต่ำจะได้มีเงินทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวซึ่งรัฐบาลจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุดร้อยละ50จะช่วยให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้นและผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนสำคัญนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคตส่วนเป้าหมายระยะยาวคือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์พอใจผลสำเร็จในการเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจจากทั่วโลกสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาเปียวก้าเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโด ยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าโลกการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกรมจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3เสาหลักได้แก่คุณภาพนำความเชื่อมั่นหนุนและนวัตกรรมขับเคลื่อนทั้งนี้แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านปริมาณผลผลิตและการแข่งขันด้านราคาแต่คาดว่าแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังจะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดคู่ค้าและการเร่งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นสนองนโยบายในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวย์และพบกันที่โกฟัน
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: วัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพมครับวันนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตครับเราได้รับเกียรติเป็นพูดคุยกันวันนี้กับน้องๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในประเด็นของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะครับมันมีความน่าสนใจเนาะตรงที่ว่ามีขึ้นเพื่อทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนานะครับโดยผ่านตั้งแต่ท้องถิ่นนะครับอำเภอแล้วก็ในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เราดูแลน้องๆสภาเด็กและเยาวชนวันนี้พิเศษครับเรามีน้องๆตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับจำนวน3คนด้วยกันที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ครับเดี๋ยวแรกเริ่มเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆทั้ง3คนแนะนำตัวครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมพีพีทศวรรษสารวัตรครับ
2: สวัสดีค่ะหนูนางสาวคำพิชาพินเอี่ยมค่ะ
3: สวัสดีครับผมภูธนเดชทองสร้างครับผม
0: สามคนเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่แมนขออนุญาตเรียกพี่พีพีพี่ภูแล้วก็พี่เก้าปั้นนะครับเรารู้จักสภาเด็กแล้วชนได้ยังไงครับเอาใครพูดดีก่อนใครพูดก่อนเลย
3: เขาเป็นผมได้ครับก็คือสภาเด็กและเยาวชนนะครับผมเห็นจากช่องทางโซเชียลครับก็ด้วยความเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนที่อยู่โรงเรียนข้างๆแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยทำงานสภาเด็กเราก็เลยอยากรู้ว่าตรงเนี้ยเข้ามาช่วยมีส่งผลยังไงกับเราในปัจจุบันแล้วก็จะพัฒนาเราได้อย่างไรก็เลยแบบเลือกที่จะลงมาสมัครเป็นเริ่มต้นจากคณะทำงานก่อนครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนเป็นคณะบริหารระดับจังหวัดตำบลขึ้นมาเรื่อยๆครับ
0: ตอนนั้นที่เห็นของเพื่อนเนี่ยเขาทำกิจกรรมอะไรกันอยู
3: ่ตอนนั้นของเพื่อนจะเป็นของรุ่นพี่จะเป็นกิจกรรมที่เขาไปลงพื้นที่ที่ลานมังกรครับเป็นเหมือนกับเป็นโครงการหนึ่งที่เขาจัดสร้างขึ้นมาแล้วผมก็เฮ้ยองค์กรนี้น่าสนใจดีแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองด้วยครับก็เลยลองมาตรงนี้ครับ
0: แล้วพี่เขาปั้นล่ะครับ
2: ของหนูเนี่ยก็คื

0: ายได้อีกก็เลยคิดว่าไปทำของจังหวัดพอได้ทำของจังหวัดปุ๊บก็เลยคิดว่าทางก็เป็นก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเองได้ครับ
1: อืมแล้วพอตั้งแต่เราทำเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งไหมครับเรามีตำแหน่งไหมในส่วนของสภาเด็กพี่ตอนนี้ตำแหน่งอะไรเอ่ย
0: ครับตอนนี้ผมดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตคนที่2ครับ
2: ของหนูเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกของสภาเยาวชนและของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ครับ
3: ครับของผมเป็นรองสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตคนที่1ครับ
1: ก็แสดงว่าตอนนี้ทุกคนสังกัดในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองภูเก็ตถูกไหมครับกิจกรรมที่เราได้ทำหลักๆเลยเนี่ยที่ได้ทำให้กับเพื่อนๆเนี่ยแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยที่ผ่านมา
2: ของหนูเนี่ยถ้าเป็นในระดับเยาวชนนะคะก็คือก็ไปลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆค่ะก็คือเอาทีมของเราไปก็คือเป็นสันทนาการนันทนาการแล้วก็ให้ความรู้เรื่องต่างๆที่เราเอาไปนำเสนอไม่ว่าจะเป็นด้านเสพติดหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้าถึงกับเยาวชนได้ง่ายค่ะ
3: ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับของผมเนี่ยก็คือจะเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการเยาวชนสร้างฝันปันอาชีพรีสตาร์ทชีวิตครับซึ่งส่วนของเราเนี่ยจะทำด้วยการสร้างช่อดอกไม้รดกำมะหยี่ครับคือส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่เรามองเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่สามารถให้เด็กและเยาวชนนะครับเริ่มต้นได้จากตัวเราเองแค่ซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ทำแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กันเราก็เลยจัดโครงการอบรมครับก็เลยเป็นให้มีคุณครูวิทยากรนะครับจากสารพัดช่างภูเก็ตครับผมแล้วก็มาให้ความรู้กับการสร้างช่อดอกไม้ลวดกำมะหยี่ครับก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่การสอนการให้ความรู้แม้กระทั่งต้นทุนแล้วก็กำไรที่เราจะได้รับด้วยครับเริ่มจากการมัดช่อเลยเล็กๆง่ายๆแบบการเริ่มต้นจากทำเป็นดอกก่อนแล้วก็รวมเป็นช่อแล้วก็มีการรวมไปถึงการเขาเรียกว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินด้วยครับเพราะว่าเราดีใจชีวิตอย่างเดียวไม่ได้เราต้องให้ความรู้กับอนาคตเนี่ยข้างหน้าด้วย
1: แต่ละดอกทำยากไหม
3: ตอนนั้นแรกก็อาจจะขรุขระหน่อยครับเพราะว่าต้องเรียนรู้กันผ่านหลายๆคนแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มชินแล้วก็ทำได้แบบรวดเร็วมากขึ้นใช่ครับ
1: แล้วของพี่ปูเนี่ยพ
3: ี่
1: ปูได้เข้าร่วมโครงการด้วยไหมครับ
3: เข้าด้วย
1: เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ
3: ใช่
1: แล้วเราได้สำเร็จสักหนึ่งช่อเลย
3: ของผมหนึ่งช่อใหญ่เลยครับ
1: โอ้แล้ว
3: ทุกคนทุกคนจะมีหนึ่งช่อเลย
1: แล้วเราเอาไปจำหน่ายไหม
3: มีจำหน่ายด้วยครับเพราะว่าในโครงการนี้ครับจะต่อยอดโดยการให้เด็กไปจำหน่ายในวันเป็นวันเหมือนของอบต.เทศบาล
1: ครับเหมือน
3: พบปะประชาชนใช่ครับแล้วก็
1: รายได้เราได้ยังตอนนี
3: ้มีพี่ในทีมครับที่แบบว่าเราช่วยกันทำแล้วก็สามารถขายได้เลยแบบตอนนั้นรู้สึกว่าขายได้หลักร้อยเกือบถึงหลักพันเลยครับตอนหนึ่งช่อเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือครับความให้คนที่คนจะให้ความสนใจกับตรงนี้มากกว่าใช่ครับ
1: ก็เป็นการฝึกอาชีพใช้เวลาว่างแล้วก็มันสร้างรายได้ด้วยเนาะพี่แมนเห็นเทรนด์ของเด็กภูเก็ตเนาะเขาไม่ขืนกับการหาเงินเนาะถูกไหม
3: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมแล้วเหมือนของน้องเนี่ยนอกจากฝึกอาชีพแล้วเนี่ยเรามีการทำงานพิเศษอื่นๆอีกไหมครับ
2: มีค่ะของหนูก็จะเป็นแบบพวกสเตชวนตามโรงแรมอะค่ะก็คือแบบพาสไทม์อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ใ
2: ช
3: ่แล้วก็ของผมก็ขายของที่ตลาดใหญ่ครับใช่เป็นแบบว่าเป็นเด็กลูกจ้างเลยน่ารักครับเพราะว่าอยากช่วยครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนที่พี่แมนบอกว่าเด็กภูเก็ตครับไม่ค่อยมากังวลเรื่องการหาเงินเพราะว่าสังคมเรามันทำให้เรากล้าที่จะออกมาหาเงินด้วยตัวเองครับ
1: น้องก็แสดงว่าเหมือนลิสต์อาชีวิตเนี่ยมันมีความน่าสนใจเนาะนอกจากที่เราต้องไปทำงานกับคนอื่นเราทำงานตัวเองแล้วขายเนาะโดยใช้โซเชียลไหม
3: ใช่ครับใช่
1: ก็ดีจังเลย
3: ก็
1: มันเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับเราของพี่พีล่ะครับ
0: ส่วนโครงการผมนะครับก็เป็นโครงการที่ริเริ่มมาจากสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับได้จัดโครงการนึงก็คือโครงการสภาเด็กและเยาวชนตรงหอนครภูเก็ตศูนย์รัฐศึกษาซึ่งก็ได้สำเร็จลุล่วงมาแล้วทั้งหมด4โรงเรียนนะครับก็จะมีโรงเรียนดารุ่งพัทยาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองโรงเรียนเทศบาลบุกปัญญาพระอุปถัมภ
1: ์
0: โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งโดยเราเนี่ยก็ได้เอาตัวแทนที่ว่าได้ไปอบรมที่กรุงเทพมหานครนะครับได้มาขยายโครงการก็คือเป็นการให้ความรู้ต่อน้องๆนะครับในเรื่องของสิทธิเด็กและภัยบนโลกออนไลน
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิเด็กตามกฎหมายการรู้เท่าทันปัญหาความปลอดภัยทางดิจิตอลนะครับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์แล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิตอลให้กับเยาวชนครับก็ประมาณนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับผลตอบรับจากเด็กและเยาวชนในเครือเทศบาลนครภูเก็ตอย่างดีครับ
1: อันนี้คือพวกเราทำกันเองหมดเลยเป็นวิทยากรเองให้ความรู้เอง

0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนที่ไปทำกับน้องๆกิจกรรมเหมือนที่เราเอ่ยมาเนี่ยครับ
1: ก็ถือว่าสำเร็จเพราะว่าบางคนเหมือนกับว่าตอนได้ทำเรามีการเทสเนาะการโพสเทสแล้วก็เรียบร้อยก็คือว่าเหมือนตอนแรกน้องอาจจะไม่รู้หรือว่ารู้อาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าพอเราได้ไปได้ไปเอาสื่อให้น้องๆดูได้เอาตัวอย่างได้เอาอะไรไปน้องดูน้องๆก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังจากการอบรมเนี่ยได้ดีคะแนนก็ได้มากขึ้น
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่ง
0: ครับของพี่ข้าวปั้นเมื่อกี้เราทำโครงการด้านยาเสพติดเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: เพราะอะไรถึงเลือกทำด้านยาเสพติด
2: หนูคิดว่ายาเสพติดเนี่ยค่ะมันเป็นกลุ่มเบาบางสำหรับบางกลุ่มที่มันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นและเราก็เลยเอาความรู้หรือว่าภัยต่างๆของยาเสพติดไปอธิบายให้น้องฟังว่าเพราะอะไรถึงไม่ควรยุ่งกับยาเสพติด
0: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ยาเสพติดเวลาคุยกับน้องคุยยากไหม
2: ยาเสพติดถ้าคุยกับน้องเนี่ยอาจจะคุยยากค่ะเพราะว่าบางทีเราจะใช้สื่อที่แบบไม่ค่อยเหมาะกับเด็ก
0: ครับ
2: เด็กเล็กเท่าไหร่
0: น้องมันอาจจะเข้าถึงน้องได้ยากน้องๆนึกภาพไม่ออกเนาะเพราะพี่แมนเชื่ออย่างนึงครับระหว่างเหมือนพี่แมนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะพอเราเป็นผู้ใหญ่บางอย่างเราคุยกับน้องๆเด็กๆอาจจะคนละเจนไหมเดี๋ยวนี้เขาคิดคำว่าเจนเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ของน้องจะเจนอะไรเนี่ย
2: เจนซี
0: เจนซีเหรอของพี่แมนเจนอะไรนะ
2: เจนวาย
0: เนาะดังนั้นพอคนละเจนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแก๊ปไหมมีแก้ว่าการพูดหรือการสื่อสารระหว่างเจนเนี่ยมันมีปัญหาไหมน้องคิดว่า
2: ส่วนตัวหนูคิดว่าไม่มีปัญหาแค่แบบเจนวัยเขาไม่ได้ค่อยเข้าใจคำศัพท์เจนซีอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเจนซีมันจะมีศัพท์ที่เฉพาะของเจนซีอยู่แล้วค่ะ
0: ครับเนาะ
3: แต่กลับกันของผมกับมองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งถ้าเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดครับเพราะว่าแน่นอนว่าการสื่อสารมันคือสิ่งที่สำคัญแล้วยิ่งระหว่างเจนนะครับคือเราต้องเข้าใจบริบทของแต่ละเจนว่าแบบเหมือนถ้าผมเจนซีไงคร
0: ับ
3: ไปมองว่าเฮ้ยทำไมพี่เจนวายเขาถึงพูดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของเจนวายที่เขาต้องการจะเสือเจนวายจะเป็นคนที่แบบพูดตรงๆครับในเจนซีจะใช้คำพูดแบบหรูหราหมาเห่าอะไรมานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสำหรับเจนวายก็เลยเป็นปัญหาส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ทำความเข้าใจของกันและกันใช่
0: แล้วมีปัญหาอุปสรรคไหมครับเวลาเราลงพื้นที่ทำโครงการต่างๆกับน้องๆในนามสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง
1: ก็มีปัญหาบ้างแต่ว่าทุกปัญหาเราก็แก้ไขได้นะครับจากการความสัมพันธ์ในทีม
0: มันมีผลกระทบต่อการเรียนของเราไหม
2: ส่วนตัวหนูคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าเราแบ่งหน้าที่ไปทำแล้วก็แบ่งหน้าที่เรียนได้ค่ะ
0: ในคณะของเรามีกี่คนครับในคณะสภาตำบลและสภาอำเภอเนี่ย
2: มี21 คน
0: 21 คนเนาะโดยตามระเบียบของสภาก็คือไม่ต่ำกว่า14
2: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็ไม่เกิน21 คนถูกไหมฮะแล้วก็ในโครงสร้างของสภาที่เราแบ่งงานกันมีอะไรบ้างมีประธานมีรองประธานมีอะไรบ้างลูก
2: มีหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
0: แบ่งเป็นฝ่ายใช่ไหมครับ
3: แล้วก็ในแต่ละฝ่ายก็จะมีคำว่าผู้ช่วยด้วยก็คือเราจะไม่หนักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คนใดคนหนึ่งอย่างเดียวเราจะมีช่วยๆกันไปครับ
0: ก็แสดงว่าในหนึ่งคณะของเราทุกคนมีตำแหน่งแล้วก็มีฝ่ายเนาะใช้คำว่ามีฝ่ายแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยการแบ่งกันทั้งหมดใช่ครับจริงๆเนี่ยเหตุผลของการมีสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550เนี่ยนี่คือหลักเกณฑ์สำคัญเลยเด็กคุยกันเข้าใจกว่าผู้ใหญ่ลงไปคุยเด็กถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: เนาะดังนั้นเนี่ยพอคุยภาษาเดียวกันใช่ไหมครับมันก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเข้าใจกันง่ายแล้วมันเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนคุยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำกิจกรรมมาทั้งหมดแล้วในจังหวัดเนี่ยในอำเภอเมืองภูเก็ตของเราเนี่ยเรามองเห็นปัญหาอะไรหรือเปล่าที่อยากจะแก้ไขและพัฒนาต่อหรืออยากจะสะท้อนให้พี่แมนเองรับไปหรือว่าให้คนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยในการช่วยเหลือประเด็นต่างๆที่เด็กและเยาวชนที่เราไปเจอมาเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราได้รับการแก้ปัญหานี้หรือว่าช่วยเหลือในปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มันโอเคขึ้นกับยุคสมัยของเราเนี่ยมีไหมครับมีอะไรไหม
3: คือสำหรับผมครับคือเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะมองเห็นด้วยกันก็คือการเข้าถึงทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งการเงินการใช้สื่อหรือแม้กระทั่งการใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆครับคือปัญหาเหล่านี้เราพยายามผลักดันกันมาตลอดว่าเด็กทุกคนควรจะได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงแต่มันก็ยังมีจุดโหว่บ้างแต่ว่าพวกเราก็เลยพยายาม เป็นสื่อเด็กเหมือนที่พี่แมนบอกว่าเด็กคุยกันจะง่ายกว่าเราก็เลยพยายามจะหาเพื่อนๆหรือว่าคุยกับน้องๆให้มีปัญหาอะไรสามารถพูดกันได้แล้วเราจะเป็นตัวกลางที่จะทำให้สู่ผู้ใหญ่ได้แล้วก็พวกเราก็พร้อมที่จะช่วยไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าทุกอย่างที่เป็นปัญหาจะไปได้ดีขึ้นครับ
0: ครับพี่ปั้น
2: พอหนูคิดว่าการศึกษาค่ะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มเด็กกลุ่มที่มันจะเป็นกลุ่มเปราะบางอะค่ะที่ว่าการศ
0: ึ
2: กษา
0: ที่เราลงไปเจอเนาะ
2: ใช่ที่การศึกษามันยังไม่ค่อยเข้าถึงก็เลยอยากให้ตัวสภาเด็กเนี่ยค่ะเป็นตัวแกนกลางที่นำกลุ่มเปราะบางเนี่ยค่ะเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เป็นตัวเชื่อมโยงเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเราเป็นสภาให้กับน้องๆเป
2: ็
0: นเสียงสะท้อนขึ้นมาพี่ล่ะครับ
1: ครับของผมเรื่องการขับขี่บนท้องถนนแบบนี้เพราะว่าเหมือนเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะครับ15ปีก็สามารถขับขี่จักรยานยนต์ได้แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวน้องๆบางคนก็อาจจะแบบยังอยู่ในคลักรักในวัยสนุกยังไม่ได้เข้าใจกฎกติกาจราจรในขณะนั้นซึ่งก็ถ้าว่าทางสภาเด็กจังหวัดเนี่ยได้เข้าไปเรียกว่าเข้าไปขับเคลื่อนในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มองแล้วสังคมก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเด็กสำหรับพวกเขา
0: ครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยในตำบลเราจัดตั้งเรียบร้อยเลยเนาะเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอเรามีทั้งหมด3อำเภอก็ครบหมดแล้วเนาะทราบว่าวันนี้มีการพูดคุยกันเนาะในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดก็เรียบร้อยเนาะเรามีประธานแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: มีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะในวาระต่อไปอาจจะมีการพูดคุยหรือขับเคลื่อนโครงการมีไหมครับโครงการที่ในเราคุยกันแล้วว่าในระดับจังหวัดเนี่ยสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดที่กะว่าจะทำต่อในหลังจากที่เราจัดตั้งกันเรียบร้อยแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
1: ก็เหมือนมีโครงการครับ
3: มีทั้งหมด7โครงการครับเมื่อกี้ที่เราได้ประชุมกันครับก็คือเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวเช่นการป้องกันการตั้
0: งคร
3: รภ์ครับก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: รับใช่ครับตั้งครรภ์ไม่พร้อมอันนี้คือปัญหาหลักๆที
0: ่
3: นอกจากคุณแม่จะตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วแต่ถ้าคุณแม่เกิดลูกขึ้นมาแล้วลูกโตไปอย่างไม่พร้อมอีกก็จะส่งผลในอนาคตได
0: ้
3: ผมมองเยอะครับเพราะว่าเคยดูศึกษาข้อมูลมาว่าแบบเด็กคนนึงจะเกิดมากำพร้าอะไรเงี้ยครับแบบวันต่อวันแบบเยอะขึ้นมากๆเลยใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแต่คุณธรรมจริยธรร
0: ม
3: ของเด็กใช่ครับก็คือตอนนั้นก็คือนอกจากเราจะปลูกฝังให้คุณแม่สร้างลูกให้ดีแล้วเรายังต้องปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กด้วยกันด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดครับผ
0: ม
3: ใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือ
0: ก็ถ้าประเด็นเนี่ย3ประเด็นที่ผ่านมาก็คือจะเป็นประเด็นหลักๆเลยเนาะที่มันมีอยู่มาเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
0: เหมือนในภูเก็ตนะพี่แมนทราบว่าตอนนี้ถ้าต่ำสุดในห่วงเวลาปีนี้เนาะที่บ้านพักเด็กและครอบครัวเองที่เราเจอเนาะก็จะประมาณคุณแม่อายุ13ปีเนาะเนาะดังนั้น เรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมมันก็มีความสำคัญในการอย่างน้อยมีความเข้าใจเนาะในการป้องกันตัวเองนะครับยาเสพติดตอนนี้ทราบว่าทางผู้บริหารจังหวัดก็มีนโยบายเนาะปราบปรามเนาะท่านนายอำเภอเมืองก็ลงพื้นที่ปราบปรามกันเนาะก็สอดคล้องในแนวทางเดียวกันเรื่องประเด็นที่3เมื่อกี้ก็คือคุณธรรมจริยธรรม
3: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้รับการขัดเกลา
3: ใช่ใช่
0: เพราะขัดเกลาในส่วนจริยธรรมคุณธรรมเพราะว่าเกิดเราเน้นเศรษฐกิจเนาะดังนั้นเด็กๆหลายๆคนอาจจะขาดการเรียนรู้อย่างเข้าใจใช่ไหมโอ้ดีมากๆเลยนะครับใน3โครงการและมีโครงการอื่นๆอีกไหมฮะ
3: มีเมื่อกี้ครับก็คือเป็นโครงการรีสตาร์ทชีวิตครับก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนที่ทางเทศบาลนครภูเก็ต
0: ได้
3: ใช่ครับ
0: ก็แสดงว่าได้ผลดีถูกไหม
3: ใช่ครับเป็นแบบเรามองเห็นว่าตัวโครงการรีสตาร์ทชีวิตเนี่ยครับมันสามารถส่งต่อสร้างทั้งคุณภาพของเราและก็สามารถส่งต่อคุณภาพไปยังคนอื่นๆได้อีกครับใช่ครับ
0: แสดงว่าเดี๋ยวก็จะมีการขยายต่อจากที่เราทำก็คือพัฒนาทักษะด้านอาชีพของเพื่อน
3: ๆใช่ครับ
0: มีการทักษะอย่างน้อยเนี่ยเหมือนที่บอกว่าพึ่งพาตัวเองในระดับต้นดีที่สุดมันได้แข็งแรงไปในตัวเนาะ
1: ใช่ครับแล้วก็มีโครงการที่ได้คุยก็มีโครงการภัยบนโลกออนไลน์ครับซ
0: ึ่
1: งเดี๋ยวนี้การภัยบนโลกออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไวสำหรับเด็กเด
0: ็
1: กสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับซ
0: ึ่
1: งถ้าว่าเราจัดโครงการนี้จะทำให้เด็กเนี่ยมีการเรียกมีวัคซีนคุ้มกันมากขึ้นสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ครับ
0: ครับเนาะเพราะตอนนี้ ทุกคนมีมือถือเนาะ
1: ใช่
0: ทุกคนเข้าถึงเพราะบางครั้งเนี่ยเขาเรียกการบูลลี่เนาะการบูลลี่กันไม่ว่าจะเป็นบูลลี่ด้วยต่อหน้าหรือโลกออนไลน์เปอร์เซ็นที่พี่แมนรู้มาเนาะหรือว่าทำงานอยู่ด้วยเนี่ยมาแมทกับข้อมูลของพวกเราเลยที่เรากำลังจะทำโครงการก็คือมีเปอร์เซ็นต์ในการพยายามทำร้ายตัวเองสูงมากเลยเนาะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนก็ต้องพบคุณหมอเนาะกินยาในการรักษาตัวด้านโรคซึมเศร้าเนาะอันนี้เราก็มองเห็นถึงการพัฒนาเพื่อนๆในจังหวัดภูเก็ตเนาะในลักษณะนี้ครับของพี่ข้าวปั้นมีอะไรบ้างครับ
2: แล้วก็โครงการที่เราจะจัดนะคะก็คือโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะก็ทราบกันดีว่าภูเก็ตก็เด็กแว้นเยอะเด็กแว้นเยอะเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเซฟความปลอดภัยบนท้องถนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเด็กและเยาวชนจะทำได้
0: เป็นการเสริมและก็สร้างความรู้ด้วยเนาะ
3: ใช่
0: เนาะว่าการดูแลขับรถยังไงให้ปลอดภัยเพราะเหมือนพี่ก็เราก็ใช้รถเนาะเราก็เห็นเนาะปาดซ้ายปาดขวากันเนาะมันก็ต้องเริ่มจากเด็กๆเพราะว่าอย่างน้อยก็คือต้องมีบัตรใบขับขี่เนาะมีการเซฟตี้ตัวเองให้มีความตระหนักเยี่ยมมากเลยครับ
3: แล้วก็โครงการสุดท้ายนะครับก็คือเป็นโครงการที่สำคัญมากๆกับตัวสภาเด็กและเยาวชนครับก็คือในโครงการของวันเยาวชนครับซึ่งตัวนี้ครับก็คือเราจะให้ความสำคัญกับวันเยาวชนเพราะว่าเราเชื่อว่าเยาวชนนะครับคือพื้นฐานที่สำคัญของปัจจุบันแล้วก็จะนำไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้เราก็เลยตัวนี้ครับเป็นโครงการที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าเราจะเขาเรียกว่าสามารถนำทุกอย่างครับมารวมกันแล้วก็สามารถเผยแพร่ภายในวันนี้วันเดียวได้ก็คือเป็น
0: เหมือนกับเปิดเลยเนาะ
3: ใช่
0: เปิดบ้าน Open House นะฮะวันเยาวชนทุกปีก็คือวันที่20กันยายนเนาะแต่ว่ากำหนดจัดตรงไหมหรือว่าอาจจะจัดก่อน
3: น่าจะส่วนใหญ่จะเป็นจัดก่อนครับเพราะว่าจะทำให้เหมือนเยาวชนได้รู้ว่าอ้าวโอเควันถัดไปจะเป็นวันที่20จะเป็นวันเยาวชนอะไรเงี้ยครับคือเป็นการสร้างความรู้ให้เขาก่อนที่เขาจะไปเจอกับวันจริงๆอะไรเงี้ยคร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้ก็คือตอนที่เราพิจารณาคัดสรรเค้าเรียกสภาเด็กจังหวัดเนาะก็เราก็คุยกันในรายละเอียดคร่าวๆใน7โครงการประเด็นสำคัญ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับในการขับเคลื่อนเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่พอจังหวัดภูเก็ตจำนวนประชากรเด็กและเยาวชนก็เยอะอยู่เนาะแล้วก็ปัญหาเราก็เห็นตามสื่อต่างๆทุกวันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่ว่าเพื่อนๆที่เป็นสภาเด็กและเยาวชนนะครับนึกถึงและเป็นห่วงนะครับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ก็จัดโครงการ7โครงการนี้ขึ้นมาดีมากครับแล้วสุดท้ายแล้วเรามีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตมั้ยฮะมีมั้ย
3: ครับก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะครับว่าเหมือนที่เราพยายามจะพูดกันมาก็คือการรักตัวเองครับเพราะว่าเชื่อคำว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันสุดท้ายไม่ว่าใครจะรักหรือไม่รักเราครับการรักตัวเองและให้ค่ากับตัวเองพร้อมที่จะพาตัวเองไปพัฒนาหรือแม้กระทั่งพร้อมที่จะพาคนอื่นพัฒนาไปด้วยกันมันคือส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะอยู่กับเราไปได้นานที่สุดและก็จะเป็นเราที่ดีในอนาคตได้ครับ
0: เยี่ยมมากเลยต้องตบมือไหมต้องตบมือให้เราพอสุดท้ายแล้วเกิดเราเอาชีวิตไปฝากไว้คนอื่นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะรับฝากไว้นานเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรายึดมั่นในตัวเองแล้วก็มีความรักตัวเองมากพอเนาะใดๆมันก็ทำให้เรามั่นคงได้ตลอดเนาะชิปั้นนะครับ
2: ก็อยากฝากนี่แหละค่ะสภาเด็กและเยาวชนนี่แหละค่ะมันเป็นองค์กรเล็กๆที่สามารถสนับสนุนเด็กและเยาวชนในระดับพื้นฐานได
0: ้ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะแล้วถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอยากเข้าร่วมสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องทำไงบ้าง
2: ก็อยากมันจะมีเพจ Facebook ค่ะให้ติดตามใช่ค่ะ
0: ก็สมมติว่าถ้าเกิดเราอยู่สังกัดตำบลไหนเลี้ยงเพื่อไหนก็อาจจะเซิร์ชเข้าไปเนาะสภาเด็กและเยาวชนตำบลเนาะตำบลนั้นๆแล้วก็อำเภอนั้นนะครับก็จะมีแอดมินตอบอยู่เน
3: า
0: ะ
3: ลืมบางคนที่แบบพลาดในส่วนตำบลนะครับเราจะเปิดเป็นรอบๆก็ค
0: ือเป็น
3: ใช่ครับคณะทำงานก็คือทุกคนจะได้มาทำงานร่วมกันเพียงแค่เราจะเป็นผู้ตามมากกว่าทั้งที่แต่ว่าต่อไปเนี่ยเราสามารถขึ้นเป็นผู้นำได้ด้วยใช่
0: ครับพี่ๆล่ะครับ
1: ครับผมก็ฝากเป็นคำแล้วกันนะครับก็คือว่าอย่าลืมหาเวลาใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพจิตใจตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเรียนการแข่งขันการวิ่งตามความฝันของตัวเองนะครับก็อย่าลืมเขาเรียกว่าอย่าลืมเว้นสเปเชียลของตัวเองเนี่ยนะครับได้ให้ตัวเองได้หายใจบ้างให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างนะครับอย่าหักโหมตัวเองมากเกินไปนะครับ
0: ก็สร้างความผ่อนคลายกับตัวเองเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โดยการเว้นจากระยะบางอย่างที่มันทำให้เราอึดอัดมากเนาะเด็กรุ่นนี้โชคดีที่ว่ามันมีกิจกรรมหลากหลายแต่อาจจะต้องรอว่าเราเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนนะครับ ในส่วนของการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตไหม
1: สำหรับผมไม่มี
0: ไม่มีเน
3: า
0: ะไม่มีก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถแสดงว่าสภาเด็กและชนเนี่ยเป็นโมเดลให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เนาะในการจัดกิจกรรมแต่ละที่เนาะอันนี้ก็เป็นความน่าชื่นชมนะครับที่ว่าทราบว่าหลายๆกิจกรรมก่อนนั้นที่เราทำก็คือไม่ใช้งบประมาณเลยเนาะ
1: ใช
0: ้จิตอาสาล้วนๆนะครับแล้วก็บางส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะอาจจะได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มกิจการเด็กใช่ไหมครับอาจจะจัดสรรงบประมาณมาเพื่อให้น้องๆขอรับในการขับเคลื่อนกิจกรรม อันนี้พี่ไปอาจจะฝากเพิ่มไปเนาะเนื่องจากหลักๆและบ้านพักเด็กและครอบครัวเนี่ยเราก็ดูแลน้องๆซัพพอร์ตน้องๆในบางส่วนที่เป็นงบประมาณที่สนับสนุนนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ผ่านทั้ง3คนไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดปีถัดไปเราอยากจัดกิจกรรมที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้งบประมาณอาจจะมาคุยกับพี่เขาที่รับผิดชอบในส่งสภาเด็กและเยาวชนได้เนาะในการขับเคลื่อนเพราะว่าอยากให้การที่น้องๆทำกิจกรรมเนี่ยมันไปได้ไกลมากขึ้นเหมือนที่เราได้พูดกันตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่าพอมันมี1แล้วมันมี2แล้วก็อยากไปได้มากขึ้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำกิจกรรมหรือการใช้เวลาว่างหรือการเป็นจิตอาสาเนี่ยมันก็จะสร้างหล่อหลอมให้กับน้องๆทุกคนนะครับเติบโตอย่างมั่นใจและรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเหมือนที่เราพูดเลยเมื่อกี้ไม่ต้องให้ใครมารักหรือมายืนยอเราแต่เรารู้ว่าชีวิตเรามีค่าและมีความหมายต่อคนอื่นๆและทำอย่างไรให้มีคุณค่าในชีวิตนะครับก็ชื่นชมครับชื่นชมน้องๆ3คนแล้วก็กับคณะของเรานะครับคณะสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็ของน้องถ้าตำบลเนี่ยเราสังกัดที่ไหนนะครับ
1: สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
0: เกาะแก้วสภาเด็กตำบลเกาะแก้วใช่ไหมครับ
3: ของผมกับข้าวปั้นเป็นเทศบาลนครภูเก็ตครับ
0: รู้สึกก็มีสโลแกนใช่ไหม
2: เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
0: เด็กคิดเด็กนำเด็กทำผู้ใหญ่หนุนเนาะเราก็เข้าสู่สังคมที่ว่าเราต้องเสริมพลังให้กับเด็กและเยาวชนนะครับดีใจครับวันนี้ที่ได้ยินจากน้องๆทั้ง3คนที่เป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆในการขับเคลื่อนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ตและกับเด็กและเยาวชนภูเก็ตครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราหาเวลามาคุยกันใหม่เนาะแลกเปลี่ยนกิจกรรมดีๆกันนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้ภูเก็ตไปสู่เมืองสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนได้เราควรจะพัฒนาอะไรกันบ้างอย่างน้อยได้เป็นเสียงสะท้อนเล็กๆนะครับให้กับผู้ใหญ่ที่อยากสนับสนุนหลายๆท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมและขับเคลื่อนไปด้วยกันครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่านในการมาแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้ในนามรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการคุยกับน้องๆทั้ง3คนเนี่ยอาจจะสร้างแรงบันดาลใจด้วยให้กับเพื่อนๆที่มองหากิจกรรมในการทำสิ่งดีๆกับสังคมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับซัพพอร์ตในการทำงานกับทีมน้องๆสภาเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะในระดับตำบลระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดในภูเก็ตนี้นะครับเพราะพี่แมนว่าพลังของเราเนี่ยเป็นพลังสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงภูเก็ตเปลี่ยนแปลงบ้านของเราเนี่ยครับไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นแนวทางสว่างเลยเนาะให้กับเพื่อนๆ น้องๆนะครับได้ดำเนินกิจกรรมรอยตามภายใต้สโลแกนเด็กคิดเด็กนำเด็กทำแล้วก็ผู้ใหญ่นุ่นครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุคนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเครงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านขวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านคนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงตรึงกำลังเข้มข้นต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง3จุดดังกล่าวของตำบลเครงเพื่อป้องกันไฟป่าปะทุซ้ำพร้อมเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นตักน้ำทิ้งลงจุดที่ยังพบกลุ่มควันเพื่อดับไฟให้สนิทและคุ้มครองพื้นที่ป่าพลุคนเครงอย่างเต็มกำลังต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: สถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้และยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อยู่
0: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: ด้านโครงการชลประทานตรังตรวจสอบความมั่นคงการใช้งานของอาคารชลประทานและประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเอาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นยศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
14: รถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2,570 โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่

0: ำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
2: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

ื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่ครับข้อมูลนี้จากนายณฤชาโคสาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศครับยกระดับมาตรการเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมครับตลอดจนเรื่องของไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นๆครับ1ครับคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดครับ2ครับให้นายทะเบียนอาวุธปืนครับแจ้งกำชับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลเก็บรักษาปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยครับไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถหยิบนำไปใช้ได้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนครับ3ครับให้นายอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะครับจุดเสี่ยงสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการครับเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยมาพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดครับ4ครับยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญอย่างโรงเรียนสถานศึกษาห้างเพิ่มความปลอดภัยครับในระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมครับ5ครับเฝ้าระวังบุคคลและก็พฤติกรรมเสี่ยงที่ป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและก็การเลียนแบบสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ดูแลเด็กเยาวชนอย่างใกล้ชิดครับและก็6ครับเร่งช่วยเหลือเยียวยาดูแลผู้ที่รับผลกระทบอย่างครอบคลุมให้เร่งดำเนินการการสอบสวนและประสานหน่วยงานที่ใครช่วยไทยพลัส60 40ทบยอดรายวันรายเดือนได้ไหมคลิปนี้ไขข้อข้องใจกันครับข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ทางการของโครงการนะครับระบุเอาไว้ว่าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่รัฐบาลร่วมจ่ายให้เรา 1,000 บาทสูงสุด200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับหากวันนึงใช้ไม่ครบที่รัฐให้เรา200บาทไม่ต้องกังวลนะครับเงินส่วนที่เหลือยังอยู่สามารถใช้ได้ในวันถัดไปแต่ใช้ได้วันนึงสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันครับแต่สิ่งที่ไม่สามารถยกยอดไปได้คือ1เดือนครับ1เดือนเมื่อเราใช้เงินส่วนที่รัฐสนับสนุนให้เรา 1,000 บาทเนี่ยไม่หมดนะครับไม่สามารถยกไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับส่วนเงินของเราเองที่เราเติมเข้าไปในจีวอลเล็ตไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ในจีวอลเล็ตของเราไปเรื่อยๆจนหมดโครงการใช้ไม่หมดสามารถโอนกลับเข้าบัญชีเราได้เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นภายใน1เดือนครับลองบริหารกันดูเติมเงินเข้าจีวอลเล็ตใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโดยจะมียอดคงเหลือแจ้งบอกไว้ในแอปจะดูประวัติการใช้จ่ายก็ได้ด้วยครับหรือไว้ก็จะง่ายสำหรับขอบอกครับ
1: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการอปมช.คุยข้าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยกระผมนายนิโรธโชติช่วงผู้ดำเนินรายการครับข่าวแรกในวันนี้นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของคณะรัฐมนตรียกระดับความปลอดภัยของรัฐทางระบบสร้าง300การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบเก่ารางในวัน15ใน15วันบังคับใช้ MFA ป้องกันข้อมูลรั่วไหลคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไรจะบันเทิงบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนหรือไรด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยเช่นการใช้ไทยไอดีหรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจะภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนและประเทศไทยมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลโดยใช้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในไซเบอร์แห่งชาติสกมช.ดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเอกชนในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.เสนอเมื่อวันที่10สิงหาคม2569มีดังนี้นะครับForensic และpassword โดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านไม่ทั้งหมดทันที เพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์รายนำข้อมูลก่อวุธีรัวเลยไปส่วมรอยใช้งานได้อีซิสเต็มภายใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมคลีนซิ่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัด 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบรางที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดการเข้าถึงระบบภายใน15วันเป็นการถาวรเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบล่างบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่3ยกระดับชัยยืนยันตัวตนอะไรปัจจัยในระบบภารัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลรายละเอียดจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหน่วยงานภารัฐรั่วไหลทุกขโมยข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีแนวทางป้องกัน

ช่อง121ล้าน9แสน47,958รายการประกอบโดยหน่วยงานราชการบริษัทองค์กรสถาบันการศึกษาองค์กรที่ไม่เซ่งเสวงพ้นกำไรหน่วยงานกองทัพและอื่นๆซึ่งข้อมูลที่ถูกขโมยอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบและถูกขโมยข้อมูลสำคัญรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหน่วยงานและประชาชนหากผู้ไม่วังใดนำข้อมูลซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้งานระดับผู้ดูระบบไปใช้ในการโจมตีสำหรับข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ถูกขโมยหรือไรก็มช.แจ้งว่าเกิดจากสาเหตุลักษณะการโจมตีดังนี้ การโจมตีแบบฟิชชิงผู้ไม่หวังดีส่งอีเมลเว็บไซต์ปลอมล่อให้ผู้ชายกรอกรหัสผ่านเองมันเวมีการตั้งโปรแกรมเอฟเฟกต์ในเครื่องของผู้ชายแล้วดักจับข้อมูลการพิมพ์เขียนรหัสผ่านถูกเก็บไว้อย่างไม่ปลอดภัยบัญชีผู้ชายงานชื่อผู้ชายและรหัสผ่านเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีการประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจะเหตุบัญชีผู้ใช้งานรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนไล่ปัจจัยหรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆมีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจะภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนและประเทศไทยมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลและให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.ดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐเอกชนดำเนินการตามมติกมช.ดังกล่าวทั้งนี้พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้สกมช.มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเอกชนในการตอบสนองและรับผิดชอบภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์คุกคามได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ3มาตรการที่เป็นผลจากประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ดังนี้ Fort Reset Password โดยบังคับให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านไม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรมาให้ผู้ประสงค์รายนำท่านข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกใน15วันโดยกระทรวง300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศสังกัด 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบรางที่ไม่ใช้งานให้ทำการปิดและเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ซ้ำยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในการ ระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินการป้องกันข้อมูลรั่วไหลจะช่วยยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงภัยคุกคามท่าทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลในระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลประชาชนและนักลงทุนอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายดิจิทัลของประเทศทำให้ประเทศไทยมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลแม้มาตรการนี้อาจจะเพิ่มภาระบางส่วนต่อหน่วยงานของรัฐหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศแต่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในระยะยาวยกระดับความน่าเชื่อถือภาคของบริการภาครัฐส่งเสริมความเชื่อ

มันของประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงส่งพ้นส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อระบบการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลได้ยิ่งขึ้นการถูกเก็บไว้ในระบบหรือเว็บไซต์ในรูปแบบของข้อความตัวอักษรปกติสามารถอ่านออกทันทีโดยไม่ต้องเข้ารหัสหรือมีการเชฟบัญชีผู้ใช้งานบุคคลอื่นเพื่องานรวมกันการใช้รหัสผ่าน3มีการนำรหัสผ่านเดียวไปใช้ไล่ระบบซึ่งหากระบบใดระบบหนึ่งทุลวงข้อมูลทำให้ระบบผ่านลุดทั้งหมดการตั้งรหัสผ่านที่ไม่รัดกุมการใช้รหัสผ่านที่เดาได้ง่ายเช่น1 2 3 4 5 6หรือพาสเวิร์ดซึ่งยื่นหน่วยงานระบบไม่ได้บังคับให้การยืนยันตัวตนแบบไล่ปัจเจยหากผู้ไม่หวังดีได้รหัสผ่านไปจะทำให้สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันทีรหัสผ่านหรือว่าโทเค็นได้ไว้ในช็อตโค้ดนะครับหากพบในโค้ดแชร์หรือระบบ คุมเวอร์ชันต่างๆการหัวไรจะบุคคลภายในผู้มีสิทธิ์เข้าถึงระบบนำข้อมูลออกไปโดยเจตนาหรือโดยประมาทระบบไม่มีการตรวจสอบหรือแจ้งเตือนความผิดปกติไม่สามารถรู้ได้ทันทีว่ามีการใช้งานอย่างผิดปกติกันอีกทางเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังเป็นประธานประชุมยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.ได้ตรวจพบว่ามีข้อมูลประชากรโลกที่รั่วไหลกว่า50,000 ล้านเพื่อพบกว่าข้อมูลเป็นข้อมูลของประเทศไทยประมาณ200กว่าล้านซึ่งพบการรั่วไหลในไล่ๆระยะเวลาไล่ๆทีจะระบบข้อมูลภาครัฐมีเกือบ 30,000 ระบบและระบบของภาคเอกชนที่มีมากกว่า 35,000 ระบบและกระทรวงดีอีจึงได้รับบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคประชาชนพบว่ามีแหล่งข้อมูลช่องทางรั่วไหลจากระบบหน่วยการต่างๆที่ผู้ไม่หวังดีใดเกิดการรั่วไหลของข้อมูลโดยเตรียมดำเนินการcleansing ตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐที่มีประมาณอยู่ที่ 30,000 ระบบใช้มาตรการเพื่อให้เพิ่มยืนยันตัวตนแบบไล่ปัจจัยเพื่อลดความเสี่ยงกรณีที่ถูกขโมยรั่วไหลนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาโดยให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนนะครับนะยุบซูเมเนมและพาสเวิร์ดในการเข้าระบบงาน

ครับเราก็พาพบกันข้าวต่อไปนะครับหน้าข้าวต่อไปนี่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ7มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติห้ามพกอาวุธดูแลสุขภาพจิตนักเรียนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนะครับให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยให้สถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ไปดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทางการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจประกอบด้วย7มาตรการดังนี้1ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาส่องให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารสักสม แผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตราความปลอดภัย3ให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและพัฒนาครูแนว4ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษารวมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง5ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการ6ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสถานศึกษาและ7ให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดนำพาหรือพกพาอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดหากไม่ให้ความร่วมมือหรือคัดฟ้างการตรวจสัมภาระหรือสิ่งของที่พกติดตัวมาให้รีบแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันที2รายละเอียดวันที่11สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยนำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดการกำกับดูแลและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมรวมทั้งการกำหนดมาตรการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจตลอดจนกำหนดให้สถานศึกษาบริหารจัด
การความปลอดภัยโดยให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีและข้อความระเมือไปยังหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงการฟื้นฟูบำบัดรักษาเยียวยารวมทางการพิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยอ7มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาดังนี้1ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนหรือจัดการศึกษาปัญหาด้านการละเมิดสิทธิและเสรีภาพปัญหาความรุนแรงความขัดแย้งปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นใดแก่นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาหรือผู้ปกครองโดยเชื่อมโยงกับศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประสานงานและหาแนวทางความช่วยเหลือรวมทั้งเป็นกลไกสำหรับเสวงหาทางออกแก้ไขปัญหาฟื้นฟูการเยียวยาการบำบัดรักษาหรือการบรรเทาผลกระทบอาจเกิดขึ้นและลดการเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบช่องให้มีเพนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารและสักสมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตราความปลอดภัยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารมาตรการความปลอดภัยสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่พักกับสถานศึกษาของนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งการเดินทางไปทัศนศึกษาให้ดำเนินการสักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นประจำโดยดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับแผนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในห้วงระยะเวลาที่มีการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาให้ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยเพื่อป้องกันป้องปรามและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดช่องจุดช่องกรณีมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งข้ออื่นใดในการจัดการการเรียนการสอนหรือจัดการสถานศึกษาที่มีลักษณะเป็นสิ่งข้อมีคมหรือลักษณะที่อาจเป็นอันตรายหรือใช้กระทำประทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจได้ให้สถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลเฝ้าระวังการใช้งานวัตถุอุปกรณ์หรือสิ่งของเช่นว่าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตการพัฒนาครูแนว 3.1 ให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับบุคคลด้านจิตวิทยานักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษาเพื่อเร่งเข้ามาดูแลช่วยเลือกคัดกรองให้คำปรึกษาคำแนะนำบำบัดรักษาฟื้นฟูเยียวยาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรวดเร็วมีความเหมาะสมตลอดจนประสานงานส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง 3.2 ให้สถานศึกษาจะได้มีการพัฒนาครูแนวเลือกครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นรวมทั้งการดูแลช่วยเหลือคัดกรองให้คำปรึกษาคำแนะนำบำบัดรักษาฟื้นฟูเยียวยาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ
4ให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษารวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาบริหารจัดการความปลอดภัยและกำกับดูแลส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาโดยพิจารณาข้อความร่วมมือไปยังหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประจำสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครหรือบุคคลอื่นใดในพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษาเป็นต้นเพื่อบูรณาการป้องกันปราบปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและฟื้นฟูบำบัดรักษาเยียวยารวมทางการพิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 5. ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการในสถานศึกษาทุกแห่งเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสังเกตการหรือเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนหรือจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมเพื่อสร้างหลักประกันในความมั่นใจความปลอดภัยของสถานศึกษาดำเนินการตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดหกให้มีการสร้างตระหนักรู้และส่งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษาทุกแห่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีลิเลียงการใช้ความรุนแรงการจัดการความขัดแย้งการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองและสื่อสารอย่างถูกต้องไม่ให้มีพฤติกรรมการเลียนแบบและประนีประนอมรวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกันและระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองระหว่างนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา 7. ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดภัยให้สถานศึกษาถูกแห่งในเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่สถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดนำพาหรือพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษวัตถุโอริทสารระเหยแก๊สน้ำตาเครื่องช็อตไฟฟ้าสเปรย์พริกไทยสนับมือบุหรี่ไฟฟ้าบารากูไฟฟ้าน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าหรือบารากูไฟฟ้าสารเคมีอาวุธมีดดาบและคูดชาร์ปกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดกรณีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ความยินยอมหรือขัดขวางแสดงตนเพื่อการลงทะเบียนหรือการเปิดเผยสัมภาระสิ่งของที่นำพาหรือพกพาติดตัวมาให้สถานศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้เชิญให้บุคคลดังกล่าวไปยังห้องไหว้ปกครองยามหรือให้พักโคหรือที่พักคอยบริเวณพื้นที่จุดตรวจสอบและคัดกรองความปลอดภัยรีบแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบและคัดกรองความปลอดภัยหรือให้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนและอาจดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นและพอสมควรแก่เหตุในการระงับยับยั้งหรือลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายได้กรณีเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดแจ้งเตือนเฝ้าระวังตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดให้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนและอาจดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นและพอสมควรแก่เหตุให้ในการระงับยับยั้งหรือลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายได้กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
ที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและจะไม่รอให้เกิดเหตุแล้วค่อยแก้ไขแต่จะเร่งป้องกันเตรียมพร้อมและดูแลนักเรียนและทางร่างกายและจิตใจโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานข้อความร่วมมือไปยังกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักเรียนทุกคนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายเมบดและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวสำหรับวันนี้นะครับรายการอบช.คุยข้าวก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: กรมการปกครองสั่งด่วนฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะครับตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่ครับข้อมูลนี้จากนายณฤชาโคสาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศครับยกระดับมาตรการเชิงรุกรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมครับตลอดจนเรื่องของไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นๆครับ1ครับคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดครับ2ครับให้นายทะเบียนอาวุธปืนครับแจ้งกำชับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลเก็บรักษาปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยครับไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถหยิบนำไปใช้ได้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนครับ3ครับให้นายอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะครับจุดเสี่ยงสถานบริการสถานประกอบการ
1: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆเอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
4: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีทั้ง2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมย้ำประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
11: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโด ยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570สำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคลตำบลหัวรอมอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมพบปะประชาชนและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน3รายมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน200ชุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งเน้นนโยบาย8ด้านภายใต้เป้าหมายสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่จริงโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
4: เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐรวมถึงเมืองอินเดียนาโพลิสและเทศบาลทนเดลาแวร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่งผลให้ประชาชนประมาณ750คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีประชาชนมากกว่า 150,000 คนในรัฐอินเดียนาไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่นายไมค์บราวน์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเต็มอนุมัติคำร้องของทางการรัฐอินเดียนาในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อสนับสนุนการรับมือเหตุอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในรัฐอินเดียนาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
14: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
15: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่า ทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
19: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
20: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
21: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พ
2: ี่
3: เด
2: ือ
3: นพี่เน
1: ธสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal
0: Talk ครับผม
1: ณสถานีแห่งนี้ค่ะ 16.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญหน้าเดิมมา
0: คุณหน้าไหมคุณหน้า
3: เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยค่ะ
1: เปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยยินดีต้อนรับน้องมาริสาเข้าสู่รายการนะคะช่วง Business Legal Talk ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราได้คุยกันไปในเรื่องของ BVI แล้วน้องมาริสาไปนั่งฟังโอ้ยพี่หนูอยากมาด้วยจังเลยหนูอยากรู้มากเลยมีสาระน่ารู
3: ้
1: ได้สิคะน้อง
3: ติดใจค่ะติดใจรอบที่แล้วรู้สึกว่าฟีดแบคดีมากแล้วก็แบบได้รับความรู้ให้กับตัวเองด้วยเยอะแยะมากมายนะคะ
1: แต่ก็มีคอมเพลนมาใช่ไหมว่าทำไมไม่มีภาษาอังกฤษ
3: ใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นรายการของคนไทยอะนะคะเราก็อยากให้คนไทยได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะ
1: ได้มีความรู้ในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันต่างชาติเขาทำงานกันยังไงไปมายังไงหรือว่าธุรกิจพวกนี้มันเป็นอย่างไรทำไมถึงแบบว่าเขามาทำกันได
3: ้
1: อย่างประเด็นดราม่าที่แบบว่าเจอกันเยอะๆเราจะได้มีความรู้กันบ้างว่ามันเป็นมาอย่างไรแล้วได้ศึกษาต่อได้วันนี้น้องเมธค่ะ
0: วันนี้ BVI
1: เหมือนเด
0: ิมแต่ว่าเป็นในบริบทที่ต่างไปใช่ไหมคร
1: ับ
0: เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เริ่มต้นกันได้นะ BVI เพราะว่าก็มีเอกสารส่งมาให้ทำเกี่ยวกับ BVI จริงๆแล้วก็จริงๆนะส่วนของ BVI นะมีประสบการณ์เจอเอกสารพวกนี้ประมาณแบบเป็น10กว่าปีละเพราะว่าเวลาทำงานอยู่ที่ law firm เนี่ยมันก็จะต้องมีการส่งเอกสารพวกนี้มาแปลแล้วก็เอกสารพวกนี้ค่อนข้างอ่านยากแล้วก
1: ็
0: ใช้ความสามารถค่อนข้างจะมวยปวดหัวแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนรู้ใดๆนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราต้องทำให้มันอ่านเข้าใจแล้วก็ไปจดทะเบียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นนั่นคือส่วนงานหนึ่งแต่วันนี้ที่เราอยากจะมาคุยต่อกับสองของน้องด้วยก็คือหมายความว่าแล้วตกลงบทบาทหน้าที่ของ BVI จริงๆมันคืออะไรคือมันมีคำถามหรือมีความเข้าใจที่อาจจะไม่ได้ตรงไปตามที่มันควรจะเป็น
1: ในวันนั้นที่น้องเมธแปลอยู่ที่ law firm ใช่ไหมคะสัมผัสมาเยอะวันนั้นคือทำในหน้าที่แปลแต่วันนี้น้องเมธเป็นทนายแล้ว
0: เป็นครับผมก็ต้องรู้เรื่องใหม่
1: ต้องเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องพวกนี้ได้ว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไรมันมาเข้าหลักการตรงไหนทำไมต่างชาติถึงชอบใช้ BVI แล้วก็ชอบบอกว่าเธอฉันมีบริษัทออฟชอร์นะฉันอยากซื้อด้วยบริษัทออฟชอร์ได้ไหมหรืออะไรยังไงวันนี้เชิญน้องมาริสา
3: ค่ะ
1: ถามคำถามแรกเลยค่ะพร้อม
3: เริ่มเลยนะคะก
1: ็
3: คือโครงสร้างของ BVI เนี่ยในreal estate เนี่ยเราก็จะถูกพูดถึงกันอย่างมากในฐานะเอเจนต์เราเองก็มีคำถามคืออยากให้พี่ทนายทั้งสองท่านช่วยขยายความนิดนึงว่าโครงสร้าง BVI คืออะไรคะพี่แล้วก็บริบทของการซื้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ย BVI มีบทบาทยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าถามพี่เนาะโครงสร้าง BVI คืออะไรนะคะพี่จะขยายไปทีละตัวโครงสร้าง BVI คืออะไรแล้วบทบาทของมันในการมาซื้อสังหาในไทยเนี่ยได้หรือไม่ได้อย่างไรนี่คือ2คำถาม2ขยักใน1คำถามเดียวถูกไหมคะโครงสร้าง BVI สำหรับพี่คือเป็นโครงสร้างบิสเนสทั่วไปที่คุณที่ผู้หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือ

0: จะต้องจ่ายภาษีไหมมันต้องแปลออกมาเป็นรูปของภาษีทีนี้บริษัท BVI หรือบริษัท Offshore นะคะ Offshore เป็นบริษัทถ้าเกิดเป็นบริษัท Offshore ซึ่งอยู่ในถังแดนอื่นก็แล้วแต่ของโครงสร้างภาษีของแต่ละบริษัท BVI ภาษีเป็น0หรือภาษีเป็น1เป็น2เป็น3ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของในกิจการนั้นๆที่ไปเปิดนะคะว่าภาษีของคุณอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็ภาษีมันจะเป็น0แต่มันก็จะมีบางกิจการที่เก็บบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือตรงส่วนเนี้ยพอปันผลออกมาภาษีไม่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนแฮปปี้ไหม
2: แน่นอน
0: ต้องแฮปปี้ถูกไหมคะแล้วมันก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาเกิดความเชื่อมั่นว่าอ่ะ BVI นี่น่าเชื่อถือนะบริษัทเนี้ยทีนี้บริษัทฉันเนี้ยตั้งอยู่ที่นี่แล้วฉันต้องการเอาบริษัทเนี้ยไปโฮproperty
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในประเทศไทย
2: ไปครองคือไปถือ
0: ไปถือ
1: ถือครอง
0: ไปซื
1: ้อ
0: ทีนี้พอบริษัท BVI เข้ามา
1: ค่ะ
0: ก็กลายเป็นบทบาทแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องที่มาของมันโครงสร้างของมันใช่ไหมคะโครงสร้างของมันเนี่ยมันก็คือโครงสร้างธุรกิจทั่วไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นทางด้านภาษีกรหรือ financial ที่คุณลงทุนว่าฟันของคุณจะได้กลับเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงส่วนเนี้ยพอบอกว่าอยากได้บริษัท BVI ซึ่งฉันไม่ต้องจ่ายภาษีเลยมาซื้ออสังหาในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมอันนี้สงสัยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ซื้อได้ไหมบทบาทของมันที่จะเข้ามาจริงๆ BVI อ่ะไม่จำเป็นต้องมาซื้ออสังหานะลงทุนอย่างอื่นก็ได้แต่พี่จะบอกว่า BVI คือบุคคลต่างด้าว
1: โอเค
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: BVI คือบุคคลต่างด้าวถ้ามาซื้อมาลงทุนในกิจการของบริษัทไทยโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไทยที่คุณมาถือหุ้น BVI มาถือหุ้นนั้นประกอบธุรกิจอะไรธุรกิจนั้นมีการจำกัดหรือยกเว้นในการถือหุ้นหรือคุณได้รับสิทธิพิเศษหรือเปล่านะคะอย่างเช่นบริษัท BVI มาถือหุ้นในบริษัทไทยแต่บริษัทไทยเนี่ยไปจุดBOI บริษัทเนี้ยไปจด BOI ซึ่ง BOI ขออนุญาตแล้วถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ50ก็เป็นบริษัทต่างดาวแต่อยู่ในไทยนะถึงแม้นจะได้แต่ก็เป็นบริษัทต่างดาวตามกฎหมายไทยนะคะก็แต่ก็ได้นะคะก็คือถือได้พอถือได้ปุ๊บเนี่ยบริษัท BVI ก็สามารถถือได้มากกว่าร้อยละ50
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอ BOI ก็คือเป็นบริษัทต่างด้าวปกติทั่วไปก็คือถือหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือที่คนไทยบอกว่าหรือคนทั่วไปบอกว่าใช้สัดส่วน49 51
1: ค่ะ
0: นะคะ BVI ก็ถือได้ไม่เกินนั้นตามที่กฎหมายกำหนดนะคะนั่นคือสิทธิ์ของเขาก
2: ฎหมายใช้คำว่ากึ่งหนึ่ง
0: กฎหมายใช้คำว่ากึ่งหนึ่งแล้วถ้าในกรณีของว่าสมมติว่า BVI มาลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการเรือ
1: อ
0: ันนี้กำหนดไว้นะ 30%
1: ค่ะ
0: บริษัทต่างดาวถือได้แค่ 30%
1: โอเค
0: ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่คุณมาถือ แต่ถ้าสมมติว่าคนเข้ามาซื้อที่ดิน
1: ค่ะ
0: เข้ามาซื้อที่ดินไม่ได
2: ้
0: บริษัท BVI มาซื้อที่ดินไม่ได้เพราะคุณเป็นบริษัทต่างดาว
1: ค่ะ
0: เว้นแต่บริษัท BVI ที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยกเว้นให้ในการลงทุนกี่สิบล้านบาทหรือยังไงเท่าไหร่มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ว่าโอเคคุณลงทุนเท่านี้นะคุณมีสิทธิ์ซื้อได้เท่าไหร
1: ่
0: อันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งข้อกฎหมายทีนี้ถ้าเกิดพูดตามหลักทั่วไปบริษัท BVI ก็คือบริษัทต่างดาวสามารถถือหุ้นในประเทศไทยไม่เกินกึ่งหนึ่งน้องมาริสาเริ่มเก็ตไหมคะ
1: อันนี้เริ่มเก็ตแล้วค่ะ
2: หมายความว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริษัท BVI หรือว่าเป็นบุคคลต่างด้าวก็ตามมันก็อยู่มันก็มีเขาเรียกว่าสิทธิในการที่จะเท่ากันในการจะมาซื้อแต่ว่าเราเลือกว่าจะใช้ออปชันไหนว่าถือเองในฐานะบุคคลธรรมดาต่างด้าวหรือว่าเราใช้ BVI ก็คือในส่วนของภาษีและ finance ที่เราลงไว้
0: ใช่ค่ะก็คือตรงส่วนนี้พี่เดินขยายให้อีกนิดนึงเนาะว
2: ่
0: าพอคุณเข้ามาถึงปุ๊บแล้วเนี่ยบริษัท BVI สมมติว่าคุณเข้ามาคุณคิดต่อไปซิว่าคุณซื้อที่ดินเนี่ยทำอะไรถ้าคุณจะซื้อ

0: ที่ดินในไทยที่บอกว่าเจอโนมินีคุณซื้อที่ดินเพื่อเอาที่ดินเป็นสถานประกอบการได้ไหมได้นะแต่หุ้นส่วนของคุณจะต้องเป็นหุ้นจริงอีก 51% ไม่ใช่เป็นนอมินีมาต้องมีการลงทุนจริงต้องมีการประกาศขายหุ้นจริงแล้วเข้าชื่อซื้อหุ้นจริงแล้วก็ออกใบหุ้นจริงแล้วก็นำส่งลงในสมุดทะเบียนหุ้นจริงนำส่งบจ.5จริง อันนี้จะไม่เข้านอมินี
1: โอเค
0: นะคะอันนี้จะไม่เข้านอมินีคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทุนจริง
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: เป็นการทำธุรกิจจริง
0: ถูกต้องค่ะแต่ถ้ามาซื้อแล้วก็จัดตั้งบริษัทแล้วก็เอาคนไทยมาถือ 51% อันนี้ถือไม่จริง
1: ค่ะ
0: มันก็มีความผิดเหมือนกันบริษัท BVI ก็ผิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เท่าที่บริษัท BVI ที่น้องเมธศึกษามาเนี่ยที่เล่าพี่เดินฟังเนาะน้องเมธบอกว่าบริษัท BVI เนี่ยมันมีผู้ถือหุ้นคนเดียวแล้วผู้จัดการคนเดียวซึ่งพี่เดินมองว่าเป็นการรับผิดแทนบริษัทแต่ของไทยเราต่างกันนะบริษัทไทยเราเนี่ยถ้าปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทกรรมการไม่ต้องรับผิดแต่ถ้าคุณทำนอกเหนือวัตถุประสงค์บริษัทหรือเป็นการทำในฐานะแต่ว่าไม่ได้กิจการของบริษัทกรรมการต้องรับผิด
2: ใช
0: ่หรืออีกกรณีหนึ่งลงลายมือชื่อหรือจดแจ้งไว้ในบริกรสนธิว่ารับผิดร่วมกับบริษัทอันนั้นต้องรับผิดร่วมด้วยนะคะอันนี้เริ่มเข้าใจไหม
1: เริ่มเข้าใจค่ะ
0: ที
1: น
0: ี้
1: อยากถามเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงของ BVI เนี่ยค่ะว่าถ้าใช้ร่วมกับบริษัทไทยเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะพี่เดือน
0: มีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมโดยหลักทั่วไปถ้าเกิดทำตามกฎหมายทุกขั้นตอนไม่มีความเสี่ยงแล้วก็เป็นการปฏิบัติจริงทุกอย่างตั้งแต่ลงทุนจริงก็ไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมันเป็นความเสี่ยงจากการกระทำไม่ใช่ความเสี่ยงจากโครงสร้าง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าการที่คุณบริษัท BVI เข้ามาถือหุ้นในบริษัทไทยสมมติว่าบริษัท BVI ลงทุนจริงหุ้นไทยลงทุนจริงนะคะแล้วก็มีกรรมการทั้งไทยและต่างชาติจริงตามกฎหมายทุกอย่างทุก
1: ค่ะ
0: องค์ประกอบ
1: ค่ะ
0: อ่ะแล้วก็คุณทำกิจการไปสมมติว่าคุณมาซื้ออสังหา
1: ค่ะ
0: อ่ะบริษัทไทยแอร์บริษัทBVI แล้วก็บริษัทคนไทยมาจัดตั้งร่วมกันแล้วก็เปิดบริษัทด้วยการลงทุนจริงทุกอย่างแล้วก็เปิดกิจการในอสังหาให้เช่าสมมุติน
1: ะ
0: ให้เช่าอสังหาอย่างเงี้ยค่ะให้เช่าอาคารให้เช่าไม่ว่าจะเป็นลองเทอมหรือช็อตเทอมสำหรับอินเวสเตอร์ก็ต้องเข้าใจเนา
1: ะ
0: ว่าตรงส่วนเนี้ยในการทำตรงส่วนเนี้ยหนึ่งถ้ากรณีที่ว่าบริษัทที่ BVI ถือหุ้นอยู่สมมุติเป็นบริษัท A นะคะไม่ได้ไปยื่นจดเป็นรูปแบบของโรงแรมเอ่ยหรือที่พักให้เช่าเอ่ยหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมค่าบำรุงต่างๆคุณก็ต้องรับผิดไปตามกฎหมายเช่นถ้าคุณไม่อย่างตอนเนี้ยที่ทางหน่วยงานราชการขึ้นมาตรวจเนี่ยเจอว่าหลายโรงแรมหลายที่พักไม่ได้ไปยื่นจดทะเบียนในการขอประกอบกิจการ อันนั้นก็จะเป็นความผิดในเรื่องการประกอบกิจการที่คุณไม่ได้รับอนุญาต
2: Hotel Operation License
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ถึงบอกว่าทำไมบริษัท BVI มีความเสี่ยงจากภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคโครงสร้างนะคะไม่ใช่ภาคโครงสร้างฉะนั้นภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไปขอ Hotel License หรือในกรณีที่ว่าคุณซื้อที่ดินมาหรือเช่าที่ดินมาลองเทอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณมาสร้างอาคารมาสร้างบ้านมาสร้างอะไรแต่คุณไม่ขออนุญาตหรือทำผิดแบบนะคะหรือคุณบอกว่าเอ้ยฉันดิฟเวลนะฉันใครๆเขาก็เจาะได้ฉันก็เจาะแต่ฉันไม่ขออนุญาตอันนี้ก็ผิดไปตามรูปในการทำเพราะดิฟเวลจะต้องขออนุญาตนะคะในการเจาะบาดาลต้องขออนุญาตเมื่อขออนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยบาดาลเนี่ยจะต้องขอเปิดใช้น้ำแล้วจ่ายค่าน้ำต่อกรมทรัพย์ด้วยทีนี้คนทั่วไปจ่ายกันใช้กันฟรีไม่ไปขอเปิดใช้นี่เป็นความรู้ใหม่ถูกไหม
1: ใช่
0: ใครรู้ใช่ไหมแน่ได้ของแถมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของภาคปฏิบัตินะคะพี่ท่านยกตัวอย่างเรื่องของภาคปฏิบัติทีนี้พอคุณในเรื่องของการสร้างทุกอย่างทำแบบหมดอะไรต่างๆแล้วมาเรื่องของว่าบริษัท BVI สร้างเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยปล่อยให้เช่าปล่อยให้เช่าดูดดิ๊ดอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วคุณได้กำไร ูกไหมฮะ
1: ค
0: ุณได้กำไร
1: ใช
0: ่คุณได้กำไรทีนี้เกิดปันผลจ่ายใครล่ะคะมีหุ้นส่วนเป็น BVI กับหุ้นส่วนคนไทยหุ้นส่วนคนไทยไม่มีปัญหาจ่ายได้เลย
1: ค่ะ
0: โอนเข้าบัญชีคลิกแต่หุ้นส่วน BVI ต้องจ่ายยังไง
1: จ่ายออฟชอร์ไหมคะ
0: ก็ต้องจ่ายบริษัทออฟชอร์บริษัท BVI จะมาจ่ายตัวแทนได้ไหมได้แต่มันเป็นเรื่องพิสูจน์ทราบจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: แต่โดยส่วนมากก็คือ จ่ายให้บริษัท BVI เลยซึ่งเมื่อเราจ่ายให้บริษัท BVI มันต้องจ่ายออกนอกประเทศ
1: ค่ะ
0: เมื่อจ่ายออกนอกประเทศโดยหลักแล้วโดยทั่วไปนะคะต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ 15%
1: ค่ะ
0: ต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ 15% ก่อนที่จะโอนออกเสมอทีนี้พอตรงนี้ปุ๊บ 15% อันนี้คือหักไว้นะ
1: คะ
0: สมมุติว่าคุณได้เงินปันผลเงินปันผลก็เรียกอะไร dividend
2: dividend
1: ค่ะ
0: dividend นะคะเงินปันผลคุณได้ฟิต dividend ตรงส่วนเนี้ยมาสมมติว่า 5 ล้านบาทในปีนี
2: ้
0: นะคะแล้วหักไว้ 15% อ่ะ 10 ล้านแล้วกัน 15% ก็ล้าน 5
1: ค่ะ
0: นะล้าน 5อีก 8 ล้าน 5โอนออก
1: ค่ะ
0: ล้าน 5นำส่งสัมปทานไปถึงที่ BVI บริษัท BVI ปั้ง BVI ยกเว้นภาษีแต่คุณต้องชำระเงินที่นี่ล่ะ
1: โอเค
0: แล้วถามว่าถ้าคุณซื้อเองก็เหมือนกันต้องหักภาษีเหมือนกันเพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยก่
1: อ
0: นทีนี้ไปถึงที่นู่นเขาคือยกเป็นภาษี
2: ถ้างั้นก็หมายความว่าในกรณีเมื่อกี้ครับถ้าสมมติว่าเป็น BVI ใช่ไหมครับเขาโดนหัก 15% แล้วจากรายงานตามภาษีเราโอนกลับไปเขาไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับปลายทางว่ามันมีต้องจ่ายอะไรนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดามันอาจจะต้องไปเจอภาษี
0: ถูกต้องค่ะ
2: ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคุณก็อาจจะเจอภาษีแต่สมมติว่าคุณไม่มีบริษัท BVI นะแล้วโอนออกไปก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นน่ะกับประเทศไทยอ่
1: ะ
0: เรามีสนธิสัญญาภาษีซ้อนมีเงื่อนไขในเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีเงื่อนไขเรื่องนี้คุณจ่ายเมืองไทยแล้วคุณก็เอาหลักฐานจากสรรพากรที่สรรพากรเซอร์ติฟายให้เนี่ยว่าคุณได้ชำระภาษีเรียบร้อยแล้วนะมูลค่าเท่าไหร่อย่างไร
2: มันเรียกว่าแบบ R22
0: ถูกต้องค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็พอเอาไปยื่นที่คือแปลไปให้เสร็จเรียบร้อยไปยื่นที่หน่วยงานสรรพากร
2: ได้เลยครับ
0: ก็ออกเป็นภาษาอังกฤษได้เลย
2: แต่ว่าต้องไปขอที่สรรพากรพื้นที่ครับไม่ใช่สรรพากรในเขต
0: ภาค
2: สมัครขอภาคครับขอภาค
0: สมัครภาคก็คือเรายื่นขอที่นี่นั่นแหละแต่เขาจะส่งเรื่องไปที่ภาค
2: ตอนหลังต้องไปยื่นเองคร
0: ับ จริงอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าลูกความผมได้เงินบำนาญแล้วก็โดนหักภาษีที่อังกฤษไว้แล้วโดยที่มีข้อตกลงเรื่องภาษี
0: ของที
2: ่
0: ของพี่ยื่นที่นี่อยู่นะทำอยู่ทุกปี
2: ของผมต้องไปยื่นต้องไปขอที่นนทบุรีแล้วก็ออกเป็นภาษาอังกฤษเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะของพี่ยื่นที่นี่แต่ที่นี่จะส่งเรื่องไปให้ที่ภาคแล้วที่ภาคจะทำเรื่องกลับมา
2: เท่าที่ผมเข้าใจวัตถุประสงค์คือเราเป็นแบบที่ยืนยันว่าเรามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจริงไม่ได้อยู่ที่อังกฤษไม่งั้นเขาจะไม่คืนภาษีมาให้เราใช่
0: ค่ะเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอันนี้คือกรณีบุคคลธรรมดาเนาะ
2: ค่ะ
0: ในเรื่องของสนธิสัญญาภาษีซ้อนคิดว่าน้องมาริสาอยากรู้ต่อไปอีกว่าพี่สนธิสัญญาภาษีซ้อนนี่คืออะไรเอาไว้โอกาสหน้า
1: ได้
0: เดี๋ยวมันจะลึกขึ้นไป
1: ใช่ๆวันนี้เราคอนเซนเทรตกับ
0: ทางไปใช่ค่ะก็อันเนี้ยเดี๋ยวพี่เดนเปรียบเทียบให้เห็นละน
1: ้
0: องเมธถามมาละว่าระหว่างบุคคลธรรมดากับ BVI คืออะไรถ้า BVI เข้าไปตั้งก็ไม่มีละแต่จริงๆแล้วถ้ามันมีเสียภาษีบางส่วนก็ขอได้เอาไปได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราหักไว้ละจ่ายภาษีที่นี่ละทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ดูที่สัญชาติของคุณหรือว่าถิ่นที่อยู่ของคุณคุณจ่ายที่ไหนถิ่นที่อยู่ที่ไหน คุณก็ดูว่าที่นั่นกับเรา มีสนธิสัญญาภาษีซ้อนกันไหมนะคะ
1: นน
0: ต่อได้เลย
1: ทีนี้อยากถามว่าในกรณีที่ developer เนี่ย register เป็น BVI offshore company แล้วเวลาที่ซื้อกับเขาแล้วมันก็จะอยู่ในนาม BVI ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ลูกค้าเวลาที่จะ renew leaseอีก30ปีข้างหน้านะคะหมายถึงว่าหมดลิสต์แรกแล้วแล้วก็ renewal เนี่ยมันทำให้การลิสต์ง่ายขึ้นไหมคะของ่ายขึ้นหรือว่า
2: renew ก็คือการขอต่อสัญญาเช่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ถามว่าง่ายขึ้นไหมไม่ได้เกี่ยวตรงส่วนนั้นนะคะ มันจะเป็นลักษณะของว่า1มันมีการให้คำมั่นไว้แล้วถ้ามีคำมั่นไว้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำมั่นถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ปฏิบัติตามคำมั่นก็ต้องยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำมั่น ค่ะมันแล้วถามว่าเมื่อศาลออกคำสั่งหรือว่ามันมีอยู่ในสัญญาอยู่แล้วแล้วคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เราก็ไปที่ดินเลยก็ปฏิบัติตามคำมั่นก็คือ register คือ
2: ต่ออายุ
0: ไปอีก30ปี
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้กฎหมายคำมั่นมันจะมีอยู
1: ่
0: ค่ะที่เขาบอกว่าทำไมมีสัญญาแนบท้ายสังเกตไหมคะสัญญาแนบท้ายนั่นคือการให้คำมั่นต่อไปอีก30ปี
1: ค่ะ
0: แล้วแต่เงื่อนไขของคุณ
1: ค่ะ
0: อันนี้ตรงที่ต้องถามเนี่ย
1: ด้วยค่ะแล้วก็ มันก็มีคำถามมากมายอย่างเช่นว่าแต่ว่า30ปีนั้นต่อให้มีสัญญาแนบท้ายแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายณวันนั้นๆอีกทีนึงอันนี
0: ้โนค่ะเพราะว่านี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น general นะเป็นกฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายหลักเป็นประมวลกฎหมายไม่ใช่เป็นกฎหมายลูกไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ดิน
1: ค่ะ
0: เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้กันโดยทั่วไปคำมั่นเนี่ยคำมั่นคือก็คือสัญญานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่คำมั่นโดยส่วนใหญ่เป็นคำมั่นที่ให้ฝ่ายเดียวหรือจะให้ทั้งสองฝ่ายก็ได
2: ้
0: นะคะคือต่างคนต่างให้ก็ได้หรือให้ฝ่ายเดียวก็ได้ลักษณะคำมั่นแบบเนี้ยคำมั่นตัวเนี้ยมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
2: ์
0: นะคะไม่ใช่กฎหมายที่ดินนะคะทีนี้ถามว่าถ้ากรณีที่ว่าที่ดินก็บอกว่าคือกฎหมายที่ดินเกิดขึ้นมาแต่มันไปแย้งกับกฎหมายแพ่งมันก็ไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมคะมันก็จะต้องชี้ขาดโดยสารถามว่าถ้าเกิดกฎหมายเปลี่ยนไปในอนาคตล่ะพี่
1: ใช่แบบ30
0: คือโดยหลักแล้วคำมั่นเนี่ยมันไม่ได้มาเกี่ยวแค่เรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: อาจจะเป็นคำมั่นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นให้รถให้สิทธิ์ให้อะไรก็แล้วแต่หรือคำมั่นตัวอื่นๆก็ได้คำมั่นไม่จำเป็นว่าต้องให้ที่ดินอย่างเดียวฉะนั้นเมื่อมันเป็น general มันจะมาแก้กันง่ายๆไม่ได
2: ้แล้วถ้าเกิดกรณีคำมั่นเนี้ยคู่สัญญาเดิมเกิดไม่อยู่บนโลกนี้ขึ้นมา
0: คู่สัญญาเดิมหมายถึงว่าผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า
2: น่าจะเป็นผมว่าสำคัญจุดก็คือผู้ให้เช่าแหละเพราะว่าบางทีผู้เช่าก็อยากเช่าต่อนะ
0: ถ้าสมมติผู้ให้เช่าสัญญานี้ก็ยังผูกพันเพราะถือว่าเป็นทรัพย์มรดกถูกไหมคะมันก็ยังผูกพันอยู่แต่ถ้าผู้เช่าถ้าผู้เช่าไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเสียชีวิตแล้วหรือสับสูญหายไปแล้วหรืออะไรไปแล้วตรงเนี้ยก็ต้องมาดูว่าในสัญญาตกทอดไปยังทายาทไหม
2: อ๋อโอเคเพราะส่วนใหญ่จะเห็นว่าก็จะเขียนว่าหากผู้เช่าเดิมเสียชีวิ
0: ต
2: ก็ให้ทายาท
0: ถูกต้อง
2: แม้แต่การผู้จัดการมรดกของ
0: เห็นไหมคะว่ากฎหมายอ่ะมันจะผูกมันจะผูกให้กันฉะนั้นทนายที่ร่างสัญญาเขาจะมองภาพออกเพื่อที่จะให้ผูกเป็นลูกโซ่โยงได้ส่วนในสิทธิ์ของแต่ละฝั่งหรือเจตนารมณ์ของแต่ละฝั่ง
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีสัญญาแนบท้ายแล้วเนี่ยยังไงซะก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้ตามสัญญานั้น
0: ถูกต้องค่ะจะเป็นบริษัท BVI หรือบุคคลธรรมดาหรือออฟชอร์อื่นก็แล้วแต
1: ่ไม่ได้สิทธิพิเศษในส่วนของ BVI
0: ไม่มีสิทธิพิเศษค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ general เนาะ
2: ค่ะ
1: โอเคแล้วก่อนใช้โครงสร้างเนี้ยทนายความของผู้ซื้อควรตรวจสอบอะไรบ้างคะเอกสาร
0: ก่อนใช้โครงสร้างนี้ทนายของผู้ซื้อควรตรวจสอบอะไรบ้างสิ่งที่เขาต้องตรวจสอบบริษัท BVI เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถือได้แค่ไหนเจตนารมณ์ของสิ่งที่เขาต้องมองเลยทนายทุกคนต้องมองเลยเจตนารมณ์ของตัวความหรือลูกความของเขาหรือลูกค้าของเขาว่าเขามีความประสงค์อย่างไรต่อให้ทนายรู้ดีว่าเอาคุณถือได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าไม่ฉันจะถือแค่นี
2: ้
0: หรือถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าฉันจะถือมากกว่านี้แต่สิทธิ์ของฉันมีแค่นี
1: ้
0: มันก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ทนายจะต้องมีหน้าที่ในการแจ้งข้อเท็จจริงก่
1: อ
0: นว่าบริษัทของเธอนะเป็นบริษัทออฟชอร
1: ์ค่ะ
0: เป็นบริษัทต่างชาติอยู
1: ่ค่ะ
0: บริษัทของเธอมีสิทธิ์เท่ากับบุคคลต่างด้าวปกติทั่วไปในการปฏิบัติตามกฎหมาย
2: ค่ะเพราะว่าไม่งั้นก็จะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าฉัน BVI ฉันจะมีอภิสิทธิ์พิเศษอย่างอื่นนอกจาก
1: นี้ใช่นี่คือคำถามที่ได้
0: ถูกต้อง
1: มาเรื่อยๆว่าอาจจะดีกว่าไหม
0: คือที่เขาเข้าใจแบบนั้นเนื่องจากว่าเขาคอนฟิเดนซ์มาจากต่างประเทศเขาคอนฟิเดนซ์มาจากต่างประเทศเพราะว่าบริษัทออฟชอร์เนี่ยบริษัท BVI เนี่ยคือการคอนฟิเดนซ์เป็นการคอนฟิเดนซ์ทางด้านไฟแนนเชียลที่เขาได้ดิฟิเดนซ์กลับมาโดยไม่ต้องจ่ายภาษีก่อนเขาได้กลับมาเต็ม
2: ๆ
0: อันนั้นคือคอนฟิเดนซ์ของเขาแล้วเขาเข้าใจว่าการที่เขาได้แบบนี
1: ้
0: มันเป็นสิทธิ์ที่เขาได้ทั่วโลกพอเขาเข้าใจแบบนั้นทีนี้การที่เขาไปหา บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเป็นทนายจะเป็นทนะจะเป็นผู้รู้ส่วนหนึ่งส่วนใดชัดเจนหรือไม่ชัดเจนถ้าคุณเปิดกฎหมายคุณจะเห็นได้ว่าบริษัทออฟชอร์ไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆมากกว่าบริษัทอื่นเว้นแต่บริษัทออฟชอร์นี้ไปจดFBL
2: แล้ว Foreign Business License
1: โอเคค่ะ
0: นะคะถ้าบริษัทออฟชอร์เนี่ยไปสดไปสดไปจด FBL แล้ว
1: ค
0: ุณก็จะได้สิทธิ์ตามนั้นในการที่มาทำงานมาถึงมาปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
2: ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันว่ามันมี3บัญชีนะครับใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
2: บัญชี1บัญชี2บัญชี3
0: ใช่ค่ะก็คือ3บัญชีนี้อยู่ที่ว่าบริษัทที่คุณจะมาประกอบกิจการประกอบกิจการอะไร
1: ค่ะ
0: สมมุติบริษัท BVI มาถือหุ้นในบริษัทให้เช่าอสังหาแต่บริษัทให้เช่าอสังหาเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาในการจัดตั้งบริษัทเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ operate แค่ให้เช่าแต่เขาทำ management ด้วยเขาทำ อะไรนะซื้อมาขายไปด้วยทีนี้แต่คุณไปขอ FBL แค่ให้เช่าคุณก็ไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะคุณต้องขอทั้งหมด
1: โอเค
0: แต่ถ้าคุณขอทั้งหมดแล้วคุณได้อนุญาตมาแค่อย่างเดียวคุณก็ทำได้แค่อนุญาตนะคุณจะไปทำทุกอย่างไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะหลายครั้งเวลาลูกค้ามา
2: เมา
1: แพ็กเกจ
0: พี่เคยเจอ
2: check it for granted
0: พี่เคยเจอกรณีที่ลูกค้ามาหาพี่บอกว่าอุ๊ยบริษัทฉันจด BOI แล้วนะฉันได้สิทธิพิเศษในการก่อสร้าง
1: ค่ะ
0: พี่ก็จะถามว่าแล้วมีเงื่อนไขอย่างไรลูกค้าเขาจะอุบอับอุบอับอุบอับไม่อยากบอกแต่อยากให้เรารู้ว่าเธอได้สิทธิพิเศษแล้วโอเคฉันยอมรับแล้วก็รับรู้ว่าเธอได้สิทธิพิเศษน
1: ะ
0: แต่สิทธิพิเศษนั้นน่ะ
2: ได้อะไรบ้าง
0: เป็นเรื่องของเธอถ้าเธอไม่บอกฉันก็เป็นเรื่องของเธอ
1: ค่ะ
0: เพราะฉันถือว่าฉันถามแล้วแต่เธอไม่ยินดีบอกก็เป็นเรื่องของเธอละแต่วันหนึ่งวันใดถ้าเธออยากจะบอกให้ฉันดูแลลึกเข้าไปฉันก็ยินดีน
1: ะ
0: เพราะเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้ทนายเราเองต้อง respect ลูกค้าเขาอยากให้เรารับรู้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะถ้าเขาไม่อยากให้เรารับรู้เราก็อย่าไปรู
1: ้
0: เป็นไปได้คืออย่ารับรู้มากๆรับรู้ให้น้อยที่สุดความรับผิดชอบจะน้อยลง
1: โอเคเสียมากถ้างั้นน้องเข้าใจถูกไหมคะว่าก็ BVI เนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างที่สำหรับคนที่ต้องการเหมือนจ่ายภาษีน้อยลง
0: เป็นโครงสร้างสำหรับสิทธิพิเศษเรื่องการชำระภาษีก่อนอย่าง British Virgin Island
1: ค่ะ
0: นะคะ BVI Cayman อย่างเงี้ยค่ะหรือดูไบพวกนี้นั้นเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบการบริหารของรัฐเนาะการที่เขาจัดตั้งบริษัทพวกนี้ขึ้นมาเป็นการดึงดูดทางภาคเศรษฐกิจ
2: จริงๆให้เคลียร์ลงไปอีกก็คือหมายความว่าไอ้คำว่า BVI อ่ะมันไม่ใช่แหล่งเดียวนะที่เป็นที่มาของบริษัทเหล่านี้หรือนิติบุคคลต่างประเทศเหล่านี
1: ้
2: คือมันมีที่อื่นด้วยหลายๆที่เลยกันแล้วแต่ว่าคุณจะไปเลือกสรรหาเอามาจากสำนักไหนกันนึกออกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอแต่ว่าหลังจากนั้นที่เข้ามาในบ้านเราแล้วมันก็คืออีกตัวเลือกหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดค่าภาษีและการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีโดยส่วนมาก BVI เนี่ยจะไปคอนเซิร์นเรื่อง financial ทางด้าน taxation
1: ค่ะ
0: จะคอนเซิร์นเรื่องนั้นกันโดยส่วนใหญ
2: ่
0: ทีนี้ถามว่าแต่สิทธิพิเศษอย่างอื่นคุณมีไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมาลงทุนในวัตถุประสงค์อะไรประกอบกิจการอะไรในประเทศไทยแล้วกิจการนั้นได้รับอนุญาตหรือยังแล้วคุณปฏิบัติถูกต้องแค่ไหนอย่างไร
2: แต่ผมว่าในส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าเราเข้าใจดีว่ามันช่วยเราประหยัดค่าภาษีการเงินต่างๆที่มันจัดการยังมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าความสะดวกนะครับความสะดวกในการจัดการเพราะว่าเห็นจากเอกสารต่างๆนานาเนี่ยบางทีคุณขึ้นกับคนเดียวกรรมการกับคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจัดการได้เองทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็คือหมายความว่าก็เหมือนกับเรามีตัวคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครมากเนี่ย
0: บางครั้งในเรื่องของ financials เนี่ยหลายๆคนคือถ้าเกิดคนเขามีฐานะสูงๆหรือว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น capital ใหญ่ๆเนา
1: ะ
0: ค่ะพี่ก็เห็นด้วยนะในการไปจด BVI แต่ถ้าเกิดเล็กๆน้อยๆแค่10ล้าน20ล้านแล้วก็รีฟันกลับไปแล้วถ้าโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าต้นสัญชาติของคุณกับบริษัทไอ้ทางประเทศไทยเนี่ย มีส่วนที่สัญญาภาษีซ้อนอะไรเงี้ยพี่เดินก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องเอา BVI เข้ามา
1: โอเค
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับ ความเชื่อมั่นของแต่ละคนว่าคุณคิดอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของโอปิเนียนมาก
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องของไอเดียของแต่ละคนแล้วก็บางแต่บางคนน่ะมันก็มีติต่างลงไปอีกว่าฉันเอาไปคือก็แล้วแต่สิทธิ์ใครสิทธิ์มันเนาะมันลงลึกไม่ได้จริงๆเรื่องนี้มันลงลึกไม่ได้จริงๆแต่เข้าใจกันว่าทำไมเราก็ต้องให้ความเคารพในโดยเฉพาะเราเป็นทนายเนี่ยต้องเคารพในสิ่งที่ลูกค้าเราตัดสินใจแล้วก็บอกแล้วว่าฉันอยากซื้อในบริษัท BVI นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็โอเคเราแต่หน้าที่ของทนายก็คือต้องอธิบายเขาก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วคุณให้เวลาเขาไปคิดตัดสินใจ
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาคิดตัดสินใจณเวลานั้นก็มันเป็นทางเลือกของคุณแล้ว
2: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์ค่ะก็เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆนอกเหนือไปจากการที่ช่วยประหยัดภาษีนะคะ
0: เวลารีเทิร์นกลับหา
1: ใช่
0: นะคะเป็นความเชื่อมั่นของเขา
1: ค่ะเป็นความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่ลูกค้าจะดำเนินการเรื่องเหล่านี้ก็สำคัญที่ควรจะคุยกับทนายก่อนดีไหมคะในเรื่องการวางแผนภาษี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถูกว่าเหมาะสม
0: จริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยากบอกว่าเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีนะแต่มันเป็นรูปโครงสร้างเป็นรูปโครงสร้างใหญ่ที่ตัวของผู้ลงทุนเองคุณต้องเข้าใจตรงนี้ว่า return มันนี่เวลากลับไปหาคุณอะมันเป็น return กลับไปมันคุ้มค่าไหมเพราะยังไงก็แล้วแต่คุณต้องปฏิบัติชำระภาษีในบ้านเราก่อนในประเทศไทยก่อนแล้วกลับไปหาคุณตรงส่วนนั้นน่ะเหมือนพี่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อคุณจ่าย corporation อะไรเสร็จแล้วแล้วคุณได้ dividend ออกมาเป็น10ล้านบาท
1: ครับ
0: 10ล้านบาทแล้ว return ตรงนี้ต้องกลับไปหาคุณ10ล้านบาทแต่ต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ร้อยละ15
1: ค่ะ
0: พอหักเงินนั้นจ่ายไว้ร้อยละ15เนี่ยมันกลับไปหาคุณแค่8ล้าน5แล้วในบ้านของคุณน่ะมันต้องจ่ายอีกไห
2: ม
0: คุณต้องไปคุยกับทนายหรือนักภาษีก่อนที่บ้านคุณก่อนว่ามันต้องจ่ายอีกไหมถ้าเกิดจ่ายอีกก็ต้องมาดูในสเต็ปที่2ว่ามีสนธิสัญญาภาษีซ้อนกันไห
2: ม
0: ซึ่งในตอนลงทุนตอนแรกเนี่ยคือต้องคิดแบบแผนวางแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าโดยส่วนมากที่พี่เจอนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้คิดตรงส่วนนี้ไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็จะมาเจอปัญหาอีกทีนึงตอนที่มันเกิดขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วบางคนแก้ผิดแก้ถูกจนกลายเป็นดินพ่อขาหมูลุงตุงนางไปหมด
1: ค่ะ
0: บางคนพี่เคยเจอลูกค้าพี่บางรายไม่กล้าเก็บไม่กล้านำเงินฝากธนาคารเก็บในตู้เสื้อผ้าตัวเองเป็น30ล้านนะเคยเจอเคสแบบนี้เคยเจอเพราะกลัวมากแล้วมาหาพี่ก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่สามารถบังคับความกลัวคุณได้นะแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยการที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เคลียร์ตัวเอง
2: แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าต่อไปถ้าเราเงินฝากธนาคารเกิน5ล้านบาทต้องแจ้งที่มาของเงินแล้วนะ
0: ไม่ใช่แค่ฝากนะคะนำถอนด้วยค่ะ
1: แจ้งที่มาของเงิน
2: แจ้งที่มาของเงิน
0: ถ้าคุณถอนก็เหมือนกันค่ะคุณต้องแจ้งปปง.ค่ะ
2: ได้เวลา
0: ต้องทำบันทึกค่ะ
2: อาจจะได้เวลาที่เราจะต้องใช้พระแม่ธรณีเป็นประโยชน
0: ์ไม่รู้ล่ะตอนนี้พี่พยายามจะซื้อสวนปาล์มไว้เยอะ
2: ๆและยากำจัดปวกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือเห็นแล้วนะตอนนี้คือหมายความว่าตอนนี้คือเพื่อนเพิ่งโอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ค
2: ือเกิน2ล้านบาท3ล้าน 3.8 ล้านบาทคือเพื่อนต้องเอาทุกอย่างมาดีแคลร์หมดไม่ว่าจะได้มาจากไหนหรืออะไรยังไงนั่งนับจนกว่าจะครบตามจำนวนซื้อขายคือมีความรู้สึกฮ่า
0: เราถึงจุดนี้
1: เรามาถึงจุดนี
0: ้ของฉันเนี่ยสงสัยตายแล้วที่มาที่ไปของเงินฉันนี่แบบโอ้ตายแล้ว
1: หาเจอไหมคะ
2: รู้แล้วได้โดยเสน่หา
0: ไม่ได้เสน่หาน
1: ั่นสิคะแล้วอย่างนี้จะเสน่หายังไงคะ
0: ไม
1: ่ทนายคะเสน่หา
2: โดยเสน่หาเท่านั้น
0: เธอฉันจะไปเอามาจากไหนแล้วเสน่หาสามีของฉันก็แค่รับราชการเงินเดือนเท่าไหร่เอง
1: เพราะเสน่หาลูกค้าชอบแบบว่าช่วยงานดีมาก
0: อะไรประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะพิเศษ
0: หิ้วมาให้ใส่เจมส์บอนด์ได้10ล้าน100ล้านอย่างเงี้ย
2: โอ้ยเหนื่อย
0: โอ้ยเหนื่อยเขากลัวประเด็นนี้แล้วค่ะ
2: รู้ค่ะใช่ไหมเข้าใจ
0: รักกับประเด็นนี้แล้วค่
1: ะ
0: ก็โอเคคำถามต่อไปมีอีกไหมคะ
1: คิดว่าค่อนข้างเคลียร์นะคะว่าเราก็รู้ความเสี่ยงแล้วก็โครงสร้างของมันหลักๆนะคะก็อยากให้พี่เดือนพี่เมฆสรุปแบบสั้นๆก็ได้ค่ะว่าในกรณีที่ลูกค้าที่กำลังศึกษาโครงสร้างนี้อยู่ สเต็ปบายสเต็ปง่ายๆสั้นๆ สำหรับเขาในการที่จะดำเนินการ
0: พี่เดือนน่ะจะบอกแค่คำเดียวว่ามีสติค่ะ นอกจากมีสติ แล้วก็คุณต้องมีสตังค์แล้วคุณต้องมีสติแล้วคุณต้องใช้สตังอย่างมีสติ
2: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ก็พี่เดนสรุปให้น้องว่าบริษัท BVI คือบริษัทออฟชอร
1: ์
0: นะคะบริษัทออฟชอร์ก็คือเป็นบริษัทต่างแดนที่เข้ามาถือหุ้นในประเทศไทยซึ่งที่เรียกว่าออฟชอร์นั้นคือบริษัทที่ได้สิทธิทางภาษีอากรสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เป็นศูนย์หรือน้อยจริงๆไม่ว่าจะเป็นบริษัท BVI จากบริติชเวอร์จินหรือเคแมนหรือดูไบหรือสิงคโปร
1: ์
0: เพราะสิงคโปร์ก็จะบริษัทมีวัตถุประสงค์บางวัตถุประสงค์เขาก็ศูนย์อยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้หรือบริษัทอื่นใดจากที่ไหนก็แล้วแต่อย่างชิลีก็มีถูกไหมคะบริษัทพวกนี้มีหมดทีนี้การที่คุณจะเข้ามาซื้ออสังหานะคะจริงๆบริษัทพวกนี้สามารถมาลงทุนในประเทศไทยได้ทั้งหมดไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีวัตถุประสงค์ทำอุตสาหกรร
2: ม
0: อสังหานะคะบริการอื่นใดโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่บริษัทเหล่านี้ถ้าคุณไม่ได้ไปขอ FBL นะคะคุณก็ถือหุ้นได้แค่ไม่เกิน 49% แต่ถ้าคุณไปขอ FBL ก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขของ FBL แต่เมื่อคุณเป็นรูปแบบของบริษัทนั้นสมมุติว่าประกอบกิจการอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแล้วก็มาเปิดบริษัทที่นี่แล้วก็มาถือหุ้นอยู่ก็บริษัทนั้นก็สามารถทำงานในบริษัทไทยได
1: ้
0: แต่ต้องดูเงื่อนไขทีนี้เมื่อคุณมาถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องคอมเพลระหว่างคุณจะใช้บริษัท BVR บริษัทออฟชอร
1: ์
0: หรือจะใช้บุคคลธรรมดาตัวคุณเองมาถือซึ่งโดยส่วนมากเวลาพี่เดนให้คำปรึกษาพี่เดนจะมองว่าอันนี้คือแคปที่คุณต้องเอาไป considerate เองนะเพราะตรงส่วนนี้เป็นสาระสำคัญที่ทนายเองก็ไม่รู
1: ้
0: ตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงของคุณที่น้อยที่สุด อะไรคือสิทธิประโยชน์ของคุณที่เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าทนายเองรับรู้ได้แค่สิ่งที่คุณบอก
1: ค่ะ
0: ทนายเลยบอกคุณกลับไปว่าคุณต้องใช้คำแนะนำของทนายไปคิดตรึกตรองว่าคุณจะถือในชื่อของบริษัทออฟชอร์หรือคุณจะถือในชื่อของตัวเองเพราะบางคนบอกว่าฉันมีทรัพย์ที่ต่างประเทศเยอะแล้วฉันไม่อยากถือในชื่อของตัวฉัน
1: ใช
0: ่หรือบางคนบอกว่าที่ต่างประเทศฉันประกอบธุรกิจมีบริษัทเยอะแล้วฉันขอถือให้ฉันได้มีทรัพย์สินอยู่ที่นี่บ้างเป็นหุ้นของที่นี่บ้าง
1: ค่ะ
0: นะคะก็คุณก็สามารถที่จะกระทำได้เหมือนกันแต่ถ้ากรณีที่ว่าคุณบอกว่าคุณใช้บริษัทออฟชอร์มาซื้อที่ดินในเมืองไทยเลย no ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วการที่คุณจะทำให้ได้คุณต้องไปศึกษาบัญชีกฎหมายที่ห้ามต่างชาติทำทั้ง3บัญชีว่าอะไรห้ามโดยเด็ดขาดอะไรที่ทำได้แต่ยากมากอะไรที่คุณสามารถขอได้โดยไม่ยุ่งยากมันก็จะมีอยู่3บัญชีซึ่งในบัญชีพวกนี้จะบอกเอาไว้ความยากง่ายของมันแต่ไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่คือบัญชีหนึ่งนั่นหมายถึงว่าที่ดินรวมอยู่ด้วย
1: โอเค
0: ที่ดินนี้ซื้อขายไม่ได้นะคะต่างชาติจะซื้อขายได้ต้องไปเข้าข้อยกเว้นอุตสาหกรรมจะเป็นพรบเป็นกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่คุณก็ไม่ได้อยากทำอุตสาหกรรมใดๆ
1: ค่ะ
0: เ
2: ข้าใจ
0: ทีนี้เมื่อคุณสมมติว่าคุณอยากจะมาคุณอยากใช้บริษัทออฟชอร์มาประกอบธุรกิจในไทยสมมติว่าเป็นคุณเช่าที่ดินแล้วคุณสร้างอาคารขึ้นมานะคะคุณเช่าที่ดินหรือว่าคุณจะจดในรูปแบบของทรัพย์อิงสิทธิ์ก็ได้ที่จะได้สิทธิพิเศษมากขึ้นตามกฎหมายนะคะมีการแทรกแซงน้อยลงคือจะบอกว่าทรัพย์อิงสิทธิ์นี้เป็นการแทรกแซงน้อยลงของผู้ให้เช่าตัวนะคะมันก็จะทำให้ดูดีขึ้นนะแล้วก็ตรงส่วนนี้เมื่อคุณจดทรัพย์อิงสิทธิ์หรือจดเช่าแล้วคุณสร้างอาคารนั้นเข้าไป
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเหมือนกันซึ่งจะปฏิบัติโดยใครก็แล้วแต่คุณก็เป็นเจ้าของสัดส่วนตามที่บริษัทคุณถือหุ้นอยู
1: ่ค่ะ
0: นะคะแล้วคุณก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเช่นอะไรที่ต้องขออนุญาต
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องขออนุญาต
1: ค่ะ
0: แล้วถามว่าบริษัทออฟชอร์จะต้องมารับผิดรับผิดพี
2: ่
0: บริษัทออฟชอร์เป็นรูปแบบของนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: ถือหุ้นอยู
2: ่
0: ก็ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดร่วมแต่ถ้ากรรมการในบริษัทออฟชอร์มาเป็นกรรมการด้วย
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ถามเรานี
1: ่
0: เราแถมให
1: ้รบกวนนิดนึง
2: ก็ขายของแ
1: ทนไหนๆก็ไหนๆแล้ว
2: แม้จะแถมแล้วยังถามว่าจะเอาไหมแถมเลย
1: ชอบของฟรี
0: คือถ้าเกิดว่ากรรมการของบริษัทออฟชอร์คือบริษัทออฟชอร์เนี่ยก็คือคนเดียวถูกไหม
1: คะ
0: แล้วคุณมาถือหุ้นใช้บริษัทมาถือหุ้นแต่ตัวกรรมการบริษัทออฟชอร์มาเป็นกรรมการในบริษัทไทยด้วยคุณก็ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทแต่ถ้าคุณปฏิบัตินอกเหนือแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามคุณก็ต้องรับผิดนะต้องรับผิดไปใต้กฎหมายที่กำหนดเอาไว
2: ้
0: รับผิดไปใต้กฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าสมมติว่าคุณสร้างอาคารบนที่ดินแต่คุณไม่ขออนุญาตคุณก็ต้องรับผิดตามกฎหมายที่ไม่ไปขออนุญาตหรือคุณสร้างผิดแบบหรือคุณไปล้ำที่สาธารณะคุณก็ต้องหรือคุณไปล้ำที่ชาวบ้านเขาก็ฉันคิดว่ายังไงหลักหมุดมันอยู่ตรงนี้แต่ฉันคิดว่าที่ของฉันไปอยู่ตรงนู้นอันนั้นก็อยากได้ของเพื่อนนะ
2: ใช่
0: ซึ่งตรงส่วนนี้มันต้องปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของการจัดการส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายแรงงานการว่าจ้าง
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติภายในกรรมการของบริษัทออฟชอร
1: ์
0: ที่ถ้าเกิดคุณไม่ปฏิบัติกรรมการต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวกับบริษัทเห็นไหมคะพอมาถึงเรื่องของการบริหารจัดการในฐานะกรรมการเนี่ยบริษัทออฟชอร์กับกรรมการ
1: ค
0: นละคนกันละคนละคนกันแล้วนะกลายเป็นคนละเรื่องกันเลยบริษัทออฟชอร์ไม่ต้องรับผิดแต่กรรมการต้องรับผิดในฐานะกรรมการในบริษัทไทยแต่ไม่ใช่ในฐานะกรรมการของบริษัทออฟชอร
2: ์ใช
0: ่ของแถม
1: ค่ะโอเคใหม่ค่ะดีมากเลยค่ะชอบ
0: เก็ตไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
2: คิดว่าเวลามาแล้วเราคิดว่าเราไม่มีอะไรจะคุยทุกครั้งแต่ว่าเวลาไปเร็วมาก
1: หนึ่งชั่วโมงแล้วหรอ
2: ใช่
0: พี่แซวตั้งแต่ตอนที่เข้ามาบอกแม่ใจเหรอจะให้เปิดเพลงหนึ่งเพลงน่ะเพราะกลัวเวลาจะไม่พอ
2: ใช่แต่ก็ถือว่าเนื้อหาครอบคลุมนะครับ
1: ครอบคลุม
0: วันนี้เนื้อหาค่อนข้างจะแน่นนะแล้วก็พูดเล่นกันน้อยมาก
1: ใช่จริงจังบ้างนะคะ
0: ไม่เกรงใจคนไม่ตัดต
1: ่
0: อ
1: ตัดไม่ดีนะ
2: ครับใช่โอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเรานะครับแล้วก็พี่ทนายเดือนที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคนะครับแล้วก็ทางผอ.แฟนด้วยที่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีเรื่องอะไรที่สนใจอยากให้เรานำมาเจรจาแบ่งปันก็บอกได้หรือว่าท่านใดที่ทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนเป็นความรู้ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีตำราบอกก็ติดต่อมาได้นะครับเรายินดี
0: ก็อย่างน้องมาริสาเนี่ยค่ะก็มาสองครั้งแล้วเพราะว่าครั้งแรกเราก็คุยไปในเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย
1: ฟรีโฮมกฎหมายทั่วไป
0: กฎหมายทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: พอมาครั้งนี้อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่อง BVI อุ้ยพี่มันเกี่ยวข้องกับหนูมากเลยหนูขอเข้าร่วมได้เลยน้
2: อง
0: ตั้งคำถามสดๆในรายการเลยค่ะแล้วพี่จะตอบ
1: สดมากอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในตัวนะคะ
0: คือพี่จะตอบให้ตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนวันนี้เขามีของแถมให้ในสิ่งที่ว่าน้องยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเพราะว่าน้องเองอ่ะเมื่อน้องทำงานด้านบริการการให้บริการที่เกี่ยวโยงกับงานกฎหมายเราจะได้รู้ชัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นอีกอย่างนึงเป็นการช่วยเหลือสังคม
1: ค่ะ
0: รู้ไหมคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่น้องขายได้แต่น้องช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นภาระให้กับบุคคลอื่นไม่เป็นภาระให้กับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที
2: ่
0: ตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วพี่เองไม่ว่าจะเซกชันไหนที่ปฏิบัติธุรกิจอยู่หรือทำธุรกิจอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าพี่ขาหนูอยากแชร์กับพี่มากเลยในเรื่องของธุรกิจของหนูเนี่ยยินดีนะคะเวลคัมแล้วก็เปิดแขนอ้ารับแบบกว้างๆ
2: โอเคค่ะ เลยครับถ้างั้นก็สำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าพรุครวนเครงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันว่าเศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่เกิดสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลเพียงทานผลิตพืชคว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่รายการ W15 เทียนจินขณะที่ทัศพรนาคหล่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานบทเพลงรักชาติ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ในช่วงปี2519เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะยากลำบากประชาชนเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากลัทธิการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของไทยที่ค่อยๆเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงประชาชนเหล่าทหารหารต้องพลีชีพหลายนายเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสะเทือนพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่งจึงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารแต่งกลอนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและปลุกจิตสำนึกความรักชาติทรงส่งเสริมให้ข้าราชบริพารนายทหารราชองครักษ์แต่งกลอนโดยพระราชทานประโยคที่เป็นใจความสำคัญหลักแล้วให้ร่วมกันแต่งต่อปรากฏว่าได้บทกลอนที่ไพเราะมีความหมายลึกซึ้งกินใจถ่ายทอดเป็นบทเพลงมากมายเช่นเพลงความฝันอันสูงสุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเขียนบทกลอนสำหรับพิมพ์แจกจ่ายเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนมิให้ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองต่อมาทรงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานทำนองเพลงเช่นเดียวกับเพลงแผ่นดินของเราซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองต้องการความรู้สึกรักและห่วงแหนประเทศชาติเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองไว้แล้วและมีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษทรงเห็นว่าทำนองเพลงนี้น่าจะมีคำร้องเป็นภาษาไทยได้จึงโปรดให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องภาษาไทยและกราบบังคมทูลขอทำนองเพลงจึงเกิดเป็นเพลงแผ่นดินของเราที่รู้จักและขับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้ร้อยตำรวจโทวันลบจันแสงสียศในขณะนั้นประพันธ์คำกลอนเพื่อมอบแก่กรมทหารราบที่21ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์โดยพระราชทานใจความสำคัญในวรรคที่ว่าอันที่สุดของไทยนั้นคือชาติและขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกิดเป็นเพลงเราเหล่าราบ21และใช้เป็นเพลงประจำหน่วยของกรมทหารราบที่21หรือทหารเสือราชินีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเพียงเพ็ญพงพุทธทาสวัย64ปีชาวจังหวัดชุมพรเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและประทับใจในทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศูนย์ศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
4: ประทับใจมากอย่างเหมือนพระพันปีเนี่ยแบบก็มีโครงการอะไรเยอะมากมายอะนะคะตั้งแต่แบบเหมือนเสื้อผ้าเหมือนป่าไม้เหมือนอะไรทุกอย่างอะค่ะเรื่องน้ำเรื่องอะไร
5: ผ้าไหมโครงการศิลปาช
4: ีพใช่ค่ะแล้วก็เหมือนชุดไทยพระราชทานนะคะมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะ
3: ด้านนางสาวนิชดาไกรสุขภูมิประชาชนวัย44ปีจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่ารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์พร้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทำคุณงามความดีและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมาอย่างต่อเนื่อง
6: ประทับใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้นึกถึงท่านที่ว่าท่านได้ทำโครงการนะคะเกี่ยวทางด้านความดีของท่านก็มาไหว้ท่านได้ทำความดีเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อนทุ่งทายามยากให้กับประชาชนค่ะ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องยึดของกลางได้กว่า 100,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบรูรณาการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองทางด้านข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์ดต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,820 ซองคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวนกว่า7ล้านบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน 106,439,490 บาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานแข่งขันกีฬาอบต.เกาะยอครับใช้กีฬาเชื่อมชุมชนสร้างความสามัคคีห่างไกลยาเสพติดนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันอบต.เกาะยอครับและกีฬา4วัยต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีร้อยตำรวจโทโกวิทรัชนิยะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนนักกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ว่ากีฬาทำให้คนในชุมชนได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรปลายเดือนนี้รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การผลักดันโครงการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนย้ำหลักการปกป้องป้องกันร่วมมือรวดเร็วแม่นยำและเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยต่อเนื่องเดินหน้าเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมาย
8: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ขยายผลการแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ประสานการบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เป็นธรรมโดยการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเมื่อวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้การลงทุนจากทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินหน้าได้ภายใต้กติกาเดียวกันโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีช่วงปลายเดือนนี้โดยประชาชนต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
9: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570ช่วงแรกอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดให้เข้าออก5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองแก่งคอยมวกเหล็กและปากช่องพร้อมแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนมิตรภาพไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนอกจากนี้จุดพักรถทับกวางมีเฉพาะบริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดบริการ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วโดยเน้นย้ำห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเข้าใช้ทางยกระดับโดยเด็ดขาดประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความเห็นปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10: นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาโดยระบุว่าระบบประกันสังคมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความมั่นคงของผู้ประกันตนจำนวนมากการพิจารณาปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมและการบริหารกองทุนต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเวทีสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมนักวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า400คนเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11: การปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการรักษาประโยชน์ของผู้ประกันตนการสัมมนาในวันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดการสัมมนาในวันนี้จะทำให้ได้รับทั้งข้อที่จริงมุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
10: ด้านนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นคงของระบบในระยะยาวแม้ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมกว่า2ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตอาจเผชิญความท้าทายจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีชราภาพส่งผลต่อรายรับและรายจ่ายอาจไม่สมดุลกันซึ่งจากการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีก27ปีข้างหน้าอาจเกิดปัญหาที่กองทุนประกันสังคมมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนดังนั้นจำเป็นต้องเร่งศึกษาและปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

0: กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุควนเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเกรงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกรวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านควนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟพร้อมได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำและกำลังคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรวนชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำยังมีเพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกแต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องและสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการประเมินว่าจะเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีนี้ได
3: ้เรื่องนี้ทางผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับโดยเฉพาะมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดเอลนีโญในช่วงนี้ทางกรมชลประทานเองก็มีการเตรียมมีเขื่อนต่างๆน้ำในเขื่อนเนี่ยต่างๆก็ในขณะนี้เท่าที่ทราบก็เพียงพอในขณะนี้นะครับเพียงแต่จะบอกว่าตอนช่วงปลายฤดูถ้าฝนยังตกต่อเนื่องมาก็คงจะไม่เป็นปัญหา
2: สำหรับในพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
4: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี้
5: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดสุรินทร์จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ขณะที่ภาคใต้จังหวัดตรังเฝ้าระวังส

0: สถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารโครงการชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงถึงวันที่21สิงหาคมนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมงนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมีฝนตกหนักและหนักมากไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาผลผลิตพลับเชียงใหม่ล้นตลาดและเน่าเสียสั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเปิดช่องทางพรีออเดอร์ให้เกษตรกรตั้งราคาจำหน่ายเองนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานถึงสถานการณ์การผลิตพลับในจังหวัดเชียงใหม่ปี2569คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้กว่า 4,100 ตันโดยพลับมีลักษณะเฉพาะคือเป็นผลไม้ที่สุกพร้อมกันและเน่าเสียง่ายจึงจะเป็นต้องบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตโดยเตรียมใช้แนวทางรับพรีออเดอร์จากผู้บริโภคและตลาดปลายทางเปิดโอกาสให้เกษตรกรกำหนดราคาจำหน่ายเองและนำผลผลิตมาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างหารือร่วมกันและคาดว่าหากมีความพร้อมจะสามารถนำผลผลิตบางส่วนออกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาสินค้าในอิหร่านพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ของรัฐบาลที่ลดลงเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สงครามกับสหรัฐและอิสราเอลยังสร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังต้องให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐและอิสราเอลพยายามมุ่งเป้าโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้านนิวเคลียร์และพลังงานของอิหร่านอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยผู้นำโคลอมเบียขอให้สหรัฐระงับมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าของโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการของโคลอมเบียหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300รายและบ้านเรือนประชาชนกว่า 13,000 หลังได้รับความเสียหายผู้นำโคลอมเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนทนานี้เป็นไปอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวนี้พร้อมย้ำว่าโคลอมเบียมีความท้าทายครั้งใหญ่รออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากรัฐบาลชุดก่อนนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการด้านความเสมอภาคการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เอ็กซ์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าEU ประสานงานจะส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน3ลำและเครื่องบินดับเพลิง2ลำจากสาธารณรัฐเช็กสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ไปยังพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนทางตะวันออกของเบลเยียมหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 16,875 ไร่ซึ่งถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการโดยนายทีโอฟรังเคนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเบลเยียมสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านหลายแห่งในเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและควันไฟพร้อมอพยพนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้รวมถึงค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนด้วยทางการท้องถิ่นของเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือประกาศแผน9ข้อเพื่อเสริมสร้างมาตรการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลังผู้อพยพผิดกฎหมายจากโมร็อกโกหลายหมื่นคนเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแผนการดังกล่าวจะครอบคลุมการเฝ้าระวังวัณโรคที่เข้มงวดขึ้นการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำทะเลชายฝั่งรวมถึงการทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก100นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขาภิบาลและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองเซลตาในวันอาทิตย์นี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการหลั่งไหลของผู้อพยพโดยคาดว่าจะมีการเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมืองเซลตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามจาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมในนัดนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งการมาเยือนสิงคโปร์ที่เป็นทีมที่รับมือได้ยากแต่ทีมได้รับชัยชนะหลังจากนี้จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่และโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาอีกครั้งในเกมนัดถัดไปสำหรับนัดต่อไปจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย B ปูตรีนูซันดารา2ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะพบกับจอร์แดนในวันที่ 17สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมอร์เดก้าครับศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดที่2ของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจ RB โอมิยะอาดิจาบุกไปเอาชนะ FC อิมาบาริ3ประตูต่อ2เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางคะแนนโดยในเกมนี้สุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่71อีกด้วยส่วนอีกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรบุกไปแพ้เอาบิเร็กนิงาตะ1ประตูต่อ2ไม่มีแต้มในเกมนี้มี3คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ7ของตารางโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66และเป็นสุภโชคสารชาติอีก1ตัวรุกทีมชาติไทยลงมาแทนเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับฮวงโหหยานานนักเทนนิสจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการช่วยกันตบเอาชนะกมลวันยอดเพชรที่จับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศทัศพรนาคลอมือวางอันดับ5ของรายการเอาชนะชิโฮมิหลี่ซวนลีอองมือ974ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหยวนเจิงอี้อี้มือวางอันดับ1ของรายการจากจีนต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศชายเดียวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะคูรานุสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วนหญิงเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ5ของรายการ2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองได้สำเร็จสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยจะแข่งขันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาในเรื่องการเตรียมความพร้อมและงบประมาณสำหรับการแข่งขันแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถทำผลงานได้เต็มศักยภาพโดยจะดูแลทั้งในส่วนของการเตรียมทีมการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมนอกจากนี้กระทรวงยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจนักกีฬาโดยเตรียมสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬามุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้หลังเสียง
6: ความพร้อมด้านงบประมาณก็เราได้พูดคุยกับทางสมาคมแล้วนะครับว่าเราก็ส่งเต็มที่นะครับหมายถึงว่างบประมาณเราจัดสรรให้ทุกสมาคมที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วต้องแล้วเข้าร่วมมีสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภททุกกีฬานะครับอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่เงินรางวัลเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมไว้ให้สำหรับนักกีฬาที่จะทำนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับทุกอย่างที่ท่านทำล้วนแต่เป็นเกียรติประวัติทั้งของประเทศและตัวท่านเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
5: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีปด้วยเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัสกรจิระไพบุญกิจด้วยเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษจะเป็นทางการกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026พบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซมและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21ซมและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือได้โดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ ThaiTicket Major ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง21สิงหาคม2569กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆได้โดยโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงที่อากาศชื้นและในสถานที่แออัดลักษณะอาการสำคัญได้แก่ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอาจจะเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวและเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ 2. กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังโดยโรคฉี่หนูและโรคเมลิออยโดซิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อสำหรับผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือย่ำโคลนควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินส่วนโรคมือเท้าปากมักพบในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. กลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือปวดข้ออย่างรุนแรงประชาชนควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง รวมทั้งนอนกลางมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยครับสำหรับ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังนั้นได้แก่ 1. อันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกมาจากที่หลบซ่อน 2. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าหรือไฟดูดควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือและควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งมาตามสายไฟได้ 3. อันตรายจากการกินเห็ดพิษไม่ควรเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมารับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะอาจเสี่ยงต่อเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบบทความประจำวันเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
15: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างความศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
16: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
18: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
19: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกัน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
3: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
2: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช้แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์
6: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงาที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยที่รับฟังในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้ค่ะซึ่งก็มีประกาศค่ะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งจะมีผลกระทบในวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมก็จะเป็นในช่วงของวันอังคารพุธพฤหัสนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงของวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอันนี้ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะก็เป็นการประกาศพร้อมเตรียมเพื่อทราบกันก่อนนะคะว่าในช่วงวันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสเนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝนที่ตกหนักขึ้นค่ะส่วนถ้าเกิดพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะก็พบว่าในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนาะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งได้และที่สำคัญค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะช่วงนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของฝนค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงาด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะเป็นในพื้นที่ของประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะที่จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้สภาพอากาศของท่านฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยเฉพาะในพื้นที่ของ
ที่ตั้งของสถานีเนี่ยฝนเนี่ยก็มีโปรยปลายลงมาแต่ว่าอาจจะยังไม่หนักนะคะในช่วงของวันนี้จริงๆวันนี้ตอนเช้าค่ะตกหนักมากช่วงเวลาตีห้าหนักจนมะตูมเนี่ยสะดุ้งตื่นเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือฝนตกหนักหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะหยุดแล้วก็มีแดดออกนะคะแล้วก็พอช่วงเที่ยงๆค่ะก็มีเรื่องของฝนที่ตกโปรยปลายลงมานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากซึ่งช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีฝนบ้างในบางพื้นที่แล้วก็จะพบว่ามีฝนนะฝนก็จะตกอีกนะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือช่วงของวันที่18 19 20 21ก็คือจริงๆตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็จะมีเรื่องของฝนอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะวันที่16สิงหาคมค่ะวันนี้ในพื้นที่ของสวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะก็มีกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลค่ะคุณผู้ฟังโดยวันนี้ค่ะจังหวัดพังงา นะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ร้อยตำรวจตรีคุณพุ่มเจนเซนค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ16สิงหาคม2500ขออภัยค่ะจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ร้อยตำรวจตรีคุณพุ่มเจนเซนค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ16สิงหาคมค่ะณบริเวณลานรูปหล่อลอยองค์ร้อยตำรวจตรีคุณพุ่มเจนเซนค่ะที่สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านบัญชาธนูอินเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะโดยมีเรื่องของพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะ16สิงหาคม2526ค่ะเป็นวันคล้ายวันประสูติร้อยตำรวจตรีคุณพุ่มเจนเซนพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะและถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงแรกค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ

0: พ
1: ี่
0: เ
1: ค
0: มาแล้วหน
1: ู
0: ซ
1: ื้อ
0: ส้มตำปลา
1: แม่น่ากินมากพอดีเลยเนี่ยพี่มีข้าวเหนียวหมูปิ้งมาพอดีเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นปลาร้าต้มสุกหรือไม่ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่
0: ใช่อันนี้แล้วมาจำหนูปลาร้าต้มสุกแน่นอนใช่สบายใจได้
1: ขอดูหลักฐานก่อนมีต่อนปลาร้าดิบหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
0: ดูได้เลยดูได้เลย
1: โอเคแบบเนี้ยค่อยสบายใจหน่อยช่วงเนี้ยกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาเตือนเรื่องพยาธิใบไม้ตับเนี้ยบ่อยเลยนะ
0: หนูก็เห็นข่าวเหมือนกันพี่คิมเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยติดพยาธิใบไม้ตับแล้วมันเป็นเรื้อรังเนี่ยเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะแล้วเนี่ยมันรักษายากมากเลยนะพี่คิมคนเนี่ยตุยกันเยอะเลย
1: ใช่โดยเฉพาะพวกปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดขาวเนี่ยนะก็จะมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับเนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลี่ยงเมนูปลาที่เป็นพวกปลาดิบหรือปลาที่ปรุงสุกๆดิบๆนะเช่นก้อยพร่าลาบปลาดิบปลาส้มปลาจ่อมหรือปลาร้าสับที่เป็นปลาร้าสับแจ่วบองอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้ปลาร้าที่ปรุงสุกจะได้ไม่ติดพยาธิ
0: หนูเคยได้ยินเขาพูดกันว่าไอ้พวกปลาดิบเนี่ยถ้าบีบมะนาวหรือพวกปลาร้าปลาส้มที่มันหมักไว้นานๆเนี่ยพี่คีมันจะช่วยฆ่าพยาธิใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรากินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะช่วยได้ด้วยนะ
1: อุ้ยอันนี้ขอบอกเลยนะว่าไม่จริงจ้าเพราะว่าน้ำมะนาวน้ำปลาเหล้าสีเหล้าขาวพริกหรือว่าจะเอาไปหมักเอาไปดองนานๆเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยฆ่าพยาธิใบไม้ตับจ้ะ
0: อ้าวงั้นจะทำยังไงถึงป้องกันได้หรอพี่คิม
1: ง่ายมากเลยจ้ะชิต้าเมนูอะไรที่เป็นปลา

0: ลงเบื่ออาหารเจ็บในบริเวณใต้ชายโครงใต้ลิ้นปี่ร้อนที่หน้าท้องชายโครงขวาและหลังเนี่ยก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยนะครับ
1: แล้วพบกับสาระความรู้สุขภาพดีๆกับพวกเราช่อง Health Review ได้ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหิวแล้วพี่คิมกินกันเถอะ
0: ข้าวเหนียวไหมล่ะ
1: ข้าวเหนียวพี่คิมน่ากินเหมือนกันนะเนี่ย
0: ลองดูเฮ้ยแต่ล้างมือหรือยังเนี่ย
1: ยังเลย
0: ไปล้างมือก่อนเลยมือสกปรกมาหยิบอาหารได้ยังไง
1: โอเคโอเคอนามัยสุดๆเลยนะแม
0: ่เร็วๆนี่มากินส้มตำเร็ว

ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ขอมาแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ฟังเนี่ยอาจจะรอสักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงถัดไปแล้วก็จะเปิดให้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่โทรเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้พบเรื่องของไฟป่านะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางท่านมท.3นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐเนี่ยก็มีการสั่งระดมกำลังเครื่องจักรคุมไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมให้ปภ.เตรียมKA-32 บินสนับสนุนลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะทางด้านท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่พรุควนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะเร่งควบคุมเพลิงและลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้นค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำดับเพลิง 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกเล็ก1คันพร้อมเจ้าหน้าที่5นายเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีกำหนดจะเข้าพื้นที่ในช่วงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งท่านเจเศรษฐก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะระดมกำลังและใช้ทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพเพื่อขอไปค่ะพร้อมติดตามทิศทางการลุกลามของไฟอย่างใกล้ชิดและให้ทางปภ.ค่ะรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความจำเป็นในการเสริมกำลังเครื่องจักรกลและทรัพยากรเพิ่มเติมได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะซึ่งตอนนี้ทางปภ.ก็ขานรับข้อสั่งการสั่งเตรียมความพร้อมเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 นะคะแล้วก็มี The Gradient Team หรือว่าทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางอากาศเนี่ยเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าจากทางอากาศแล้วก็พร้อมขึ้นปฏิบัติการทันทีเมื่อได้รับการประสานขอนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เราก็พบเรื่องของสถานการณ์เรื่องของไฟป่านะคะที่ตอนนี้นะคะที่มีเกิดขึ้นก็คือเริ่มมาในช่วงวันสองวันนี้นะคะแล้วก็ข่าวล่าสุดอันนี้จากทางข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะล่าสุดเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางทิศที่ดีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เร่งคุมไฟและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดคาดว่าภายใน 1-2 วันค่ะสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติค่ะโดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านสมชายลีลาน้อยนะคะก็ได้มีการมอบหมายทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทางผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอชะอวดผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปสถานการณ์หลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งทางอากาศค่ะซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดนะคะพบว่าแนวโน้มไฟป่าเริ่มคลี่คลายไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในหลายพื้นที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในพื้นที่ของท่าเสม็ดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากเกิดกระแสลมที่แรงนะคะก็จะทำให้ไฟเนี่ยประทุอีกครั้งหรือว่าลุกลามอีกครั้งได้ค่ะขณะเดียวกันตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมในการฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บ้านควนยาวเพื่อสร้างแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามออกนอกพื้นที่พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังแล้วก็เข้าดับไฟทันทีหากว่าพบเรื่องของจุดความร้อนหรือว่ากลุ่มควันนะคะซึ่งทางฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยก็มีการประเมินว่าหากสถานการณ์เนี่ยก็คือไม่ได้มีเรื่องของลมแรงนะคะไม่ได้พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะ
คาดว่าภายใน 1-2 วันสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะคุณผู้ฟังก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องของสถานการณ์ไฟไหม้นะคะเพราะว่าในขณะนี้ที่มีการรายงานนะคะจากทาง NBT นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีการรายงานว่าขณะนี้ค่ะสถานการณ์เนี่ยช่วง 11:00 นเนี่ยก็ยังมีกลุ่มไฟอยู่ใน2จุดก็คือหมู่ที่9ตำบลเกรงแล้วก็หมู่ที่3ตำบลเกรงอำเภอชะอวดนะคะที่มีการยังมีเรื่องของกลุ่มไฟอยู่ที่ยังระดมในการดับเพลิงอยู่นะในขณะนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีการคาดการณ์นะคะว่าในคืนนี้จะควบคุมกลุ่มไฟแล้วก็กลุ่มของควันได้ทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยจากการสำรวจนะคะก็มีการสำรวจไปแล้วนะคะเรื่องของสำรวจทางเฮลิคอปเตอร์นะคะเพื่อประเมินสถานการณ์รวมไปถึงการสำรวจพิกัดการใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะที่จะมีการทุ่มในการดับไฟกัน2รอบนะคะในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ซึ่งก็มีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของสถานการณ์แล้วก็มีการดำเนินการนะคะเรื่องของไฟป่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในวงกว้างด้วยนะคะเรื่องของไฟเพราะว่าเกิดไฟ1ครั้งเนี่ยคือป่าเองก็ไหม้นะคะยังไม่รวมสรรพสัตว์ต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่จะมีความเสียหายไปนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะนี้ก็มีหลายภาคส่วนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เร่งในการดำเนินการเรื่องของการดับไฟนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ค่ะคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ไฟเนี่ยมันดับลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองเพื่อเรื่องของการไม่ขยายวงกว้างในการเรื่องของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอชะอวดนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณฉายนะคะท่านก็ได้มีการเดินทางค่ะไปยังพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะเพื่อที่จะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามเครือข่ายนอมิดีในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมิดีต่างด้าวเฟส7ค่ะมุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินรวมถึงธุรกิจที่อาจจะมีการใช้บุคคลเป็นคนไทยนะคะสัญชาติไทยเนี่ยเป็นตัวแทนถือครองหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลเครือข่ายค่ะซึ่งข้อมูลเนี่ยพบว่าการกระทำความผิดเนี่ยเชื่อมโยงกับความเสียหายด้านการถือครองที่ดินเนี่ยและทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้อ่ะก็เลยถือเป็นการบูรณาการกำลังพลแล้วก็ทางฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะคะเพื่อเร่งดำเนินการกับเครือข่ายที่อาจใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการถือครองทรัพย์สินแล้วก็การประกอบธุรกิจในประเทศไทยค่ะและท่านก็พร้อมย้ำเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและรักษาผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจค้นแล้วก็รวบรวมหลักฐานค่ะก่อนที่จะมีการขยายผลกันต่อไปด้วยนะคะที่มีในกลุ่มเป้าหมายในหลายๆกลุ่มแล้วก็ในการดำเนินการครั้งนี้ก็มีการบูรณาการทั้งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ท่านก็มีการดำเนินการจริงๆตั้งแต่เกาะพังงานแล้วก็มาที่เกาะสมุยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็มีการจับกุมเพราะว่ามีการตรวจสอบเพราะว่ามีการร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยดำเนินคดี60คดีด้วยกันผู้ต้องหารวมกว่า88คนค่ะแล้วก็มีการจับกุมเนี่ย
กลุ่มเป้าหมายเนี่ยบริษัทสำคัญได้5กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องของการดำเนินการธุรกิจเนี่ยคือที่สำคัญคือการที่จะคนต่างชาติจะเข้ามาทำธุรกิจในไทยก็จะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายค่ะโดยหน่วยงานภาครัฐก็จะบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนักลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ที่สำคัญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของเมืองท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ต่างๆเรื่องของระเบียบต่างๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นภารกิจนะคะของท่านรัฐมนตรีนะคะแต่ละท่านนะคะที่มีการดำเนินการนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะนี้ข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในช่วงวันที่17คือพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะเปิดตลาดดึงลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ไทยค่ะดังด้านท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะในวันที่17ถึง20สิงหาคมนะคะโดยนับว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะก่อนที่จะมีการครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะโดยในการเดินทางครั้งนี้ก็จะมุ่งที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะคะในปี2026ถึง2029ค่ะจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็จะเดินทางต่อเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะรวมถึงการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงนะคะระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางของประชาชนค่ะโดยรัฐบาลก็มุ่งให้ทุกการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีค่ะสร้างโอกาสกลับสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้ามาสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศในช่วงสัปดาห์หน้ากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวให้ทุกท่านค่ะได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงา นะคะจริงๆมีงานที่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมสัมผัสทั้งกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่านะคะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็คือช่วงนี้ก็มีการจัดงานที่ชื่อว่ากัวปาโพจีโชเมืองนะคะจัดขึ้น12ถึง16สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายของกิจกรรมที่ชื่อว่ากัวปาโพจีโชเมืองค่ะโดยวันนี้ค่ะก็จะเป็นการเปิดบ้านก็คือพื้นที่305ก็คือโรงเรียนเต้าหมิงค่ะสู่เต้าหมิงประกายแสงแห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยก็จะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องของมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะมีการทำเวิร์กช็อปที่มินิแกลเลอรี่แล้วก็มีการตัดแปะแวะศิลป์ก่อนที่จะมีการเสวนานะคะโพสทอล์กในเรื่องของจากโรงเรียนจีนสู่มรดกของแผ่นดินเต้าหมิงกับบริบทใหม่ในเมืองตะกั่วป่าค่ะก็จัดขึ้นนะอันเนี้ยงานน่ะก็จะเป็นแบบว่าจัดขึ้นอยู่ที่บ้านของโรงเรียนเต้าหมิงนะคะใครที่อยากจะหรือยังไม่เคยได้เข้าไปโรงเรียนเต้าหมิงนะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนจีนเนี่ยของตะกั่วป่าเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานนี้นะคะแล้วก็ไปถ่ายภาพเขาก็จะมีเรื่องของมินิแกลเลอรี่มีเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆด้วยค่ะและนอกจากนี้แล้วบ้านแต่ละหลังนะคะที่เปิดในช่วงของงานกัวป่าโพสเนี่ยก็ยังมีการเปิดต้อนรับทุกคนสามารถเข้าไปชมบรรยากาศเข้าไปชิลๆเดินเที่ยวนะพูดคุยกับผู้คนนะคะแล้วก็ชมภาพชมประวัติต่างๆของเมืองตะกั่วป่ากันได้นะเมืองเก่าตะกั่วป่ากันได้ค่ะวันนี้เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมกัวป่าโพจีโชเมืองนะคะก็เป็นงานน่ารักน่ารักนะคะโดยทีมกัวป่าโพนะคะแล้วก็ชาวบ้านทีมงานในเมืองเก่าตะกั่วป่านะที่ดำเนินการกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปกันอย่างต่อเนื่องเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้ลองมาเที่ยวกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยของกิจกรรมกัวป่าโพแต่ว่าต้องบอกว่างานของกัวป่าโพเนี่ยจะไม่ได้จบแค่ช่วงของ12ถึง16แต่ว่าจะมีกิจกรรมในแต่ละเดือนที่ต่างกันออกไปค่ะเพียงแต่ว่ากิจกรรม12ถึง16เนี่ยเป็นเหมือนการเปิดตัวกัวป่าโพที่จะชวนทุกคนเนี่ยให้มารู้จักค่ะเพราะว่ามาตูมเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปในวันแรกนะที่เป็นพิธีเปิดจัดงานเนี่ยคือวันที่12สิงหานะคะก็กิจกรรมน่ารักมากมายเลยค่ะมีทั้งการแบบเก็บสะสมสแตมป์นะสแตมป์เรื่องของจุดต่างๆนะคะ14จุดก็จะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพเช็คอินบรรยากาศต่างๆแล้วก็ในวันที่12เนี่ยเขาจะมีเรื่องของของขายที่เป็นของเฉพาะถิ่นในพื้นที่เมืองเก่าตะกั่วป่าในพื้นที่ตะกั่วป่านี่แหละว่ามีเมนูไหนต้องลองชิมต้องมานะคะแล้วก็มีกิจกรรมคือชมแต่ละบ้านค่ะอันนี้น่ารักมากเพราะว่าก็จะมีแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่ต่างกันออกไปว่าเออเนี่ยสมัยก่อนบ้านนี้เป็นแบบนี้นะอันเนี้ยเป็นบ้านนิทรรศการนะอันนี้เป็นบ้านนี้บ้านนี้ด้านนี้บ้านนี้ต่างๆมีมากมายเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็อยากจะเชิญทุกคนให้ทุกคนเนี่ยได้ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าด้วยก็จะมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอยากจะไปเช็คอินแล้วก็ที่สำคัญใครที่แบบว่าอุ๊ยอยากจะเที่ยวทั้งสองที่แต่ว่าเอ๊ะแบบว่าเจ้ารถไปจอดก็กลัวรถเยอะก็คือในงานกัวป่าโพสเขาก็จะมีรถรับส่งจากตรงถนนสายวัฒนธรรมเนี่ยไปโรงเรียนเต้าหมิงด้วยนะคะยังเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาลองสัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะแล้วก็งานเนี่ยจัดแบบน่ารักมากๆเลยยังรอทุกท่านเนี่ยให้ไปสนุกสนานร่วมกันนะคะแล้วก็ให้ไปสัมผัสทั้งผู้คนสัมผัสศิลปะเพราะว่าจะมีเรื่องของภาพถ่ายมีแกลเลอรี่นะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเมืองเก่าตะกั่วป่าใช้แบบนี้ละกันแล้วก็มีหลากหลายจุดที่อยากเชิญชวนเนาะแล้วก็วันนี้ยังสามารถเป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองทำด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปฟังเรื่องราวที่โรงเรียนเต้าหมิงกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังรับรองว่าทุกท่านเนี่ย ชอบอย่างแน่นอนนะคุณผู้ฟังก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมกั่วป่าโพนะคะในวันนี้นะคะใครที่มีเวลาหรือว่าแวะเวียนมาแถวนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาสัมผัสบรรยากาศดูถ้าเกิดว่าอยากฟังเสวนาเรื่องของโรงเรียนเต้าหมิงก็ในช่วงเวลา 15:00 นก็สามารถไปรับฟังกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะแต่คุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ค่ะดีเจมะตูมนะคะพร้อมกับดีเจพี่โมงนะคะก็ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
8: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
7: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
9: ลิงก์ปลอม
10: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
11: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างวิมานหมอกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปแล้วร้อยละ50
12: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านวิมานหมอกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ50โดยผู้รับมอบอำนาจแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่บ่อยครั้งส่งผลต่อการเข้าพื้นที่และความต่อเนื่องในการดำเนินการรื้อถอนหลังผู้รับมอบอำนาจจากทายาทของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่6สิงหาคมแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาศินหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยได้เข้ารื้อถอนมาตั้งแต่วันที่มีการติดหมายประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกัน เฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลกโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชวนันท์มาลีรายงาน
2: ยูเครนส่งโดรน600ลำโจมตีเป้าหมายในแคว้นมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน600ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน201ลำที่มุ่งโจมตีพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกันทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟและเมืองครีวิริซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
15: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

พัฒน์ภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันราย

0: ีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะครับโดยมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับซึ่งวันนี้กระผมนายวินโยพิทักษ์ปกรณ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งรายการส่องธรรมชาติอันดามันวันนี้ก็มีสาระน่ารู้แล้วก็ข่าวสารนะครับทั้งเกี่ยวกับวันนี้หรือวัน อนุรักษ์พยูนนะครับซึ่งตรงกับวันที่17นะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับการบุกรุกนะครับแล้วก็ข่าวบิ๊กคินิ่งเดย์นะครับแล้วก็ข่าวจิตอาสา904นะครับแล้วก็เราก็จะมาเสนอข่าวแรกกันเลยนะครับเกี่ยวกับกรมทะเลนะครับเปิดพื้นที่เรียนรู้โลกใต้ท้องทะเลนะครับต้อนรับคณะครูนักเรียนกว่า200คนนะครับปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรทางทะเลนะครับสำหรับทรัพยากรทางทะเลสู่คนรุ่นใหม่นะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมสิงหาคม2569นะครับกรมทะเลโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนนะครับเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมประถมศึกษานะครับตอนต้นโรงเรียนวัดเทพกษัตรีจังหวัดภูเก็ตนะครับจำนวน200คนณศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์สัตว์นะครับแล้วก็พืชทะเลฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตในการนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการนะครับอพสทนะครับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลแล้วก็สัตว์ทะเลมีพิษและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทยรวมถึงภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังจิตสำนึกและก็ส่งต่อความหวงเห็นทรัพยากรธรรมชาติคนสู่รุ่นใหม่อันน่าจะนำไปสู่การดูแลรักษาทะเลไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับปลูกจิตสำนึกทรัพยากรทางทะเลสู่คนรุ่นใหม่นะครับข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเกาะราชานะครับเกาะราชาน้อยนะครับความงดงามนะครับที่เราทุกคนช่วยกันรักษาได้นะครับท่ามกลางผืนน้ำสีครามของทะเลอันดามันมีเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติทั้งน้ำใสโลกใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์และก็แนวปะการังที่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนั่นคือเกาะราชาน้อยจังหวัดภูเก็ตนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือและก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะราชาใหญ่เกาะราชาน้อยแต่ภารกิจในการดูแลทะเลไม่ได้เป็นหน้าที่ของกองทัพเรือเพียงอย่างเดียวนะครับฝ่ายเดียวนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ได้นะครับเมื่อมาเที่ยวเกาะราชาน้อยเก็บขยะที่พบติดมือนะครับกลับขึ้นฝั่งสักหนึ่งชิ้นนะครับไม่ทิ้งสิ่งใดไว้ในทะเลไม่รบกวนสัตว์ทะเลและก็ช่วยกันรักษาปะการังให้คงอยู่ต่อไปนะครับ1คน1เก็บ1ชิ้นอาจดูเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับช่วยกันสิ่งเล็กๆจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลทะเลของเรามาต

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาตินะครับโดยร่วมกับร่วมกันเก็บขยะบริเวณลานจอดรถและถนนโซนหลังที่ทำการอุทยานเพื่อให้พื้นที่สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดีและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่นะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆที่ร่วมกันดูแลบ้านเราพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สะอาดสวยงามและก็น่าอยู่ต่อไปนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาในวันแม่แห่งชาตินะครับกิจกรรมดีๆในการทำความดีนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกรมทะเลนะครับร่วมกับประชุมติดตามผลมาตรการเชิงรุกเพื่อลดภัยคุกคามต่อพยูนนะครับซึ่งเมื่อวันที่13สิงหาคม2569นะครับดร.ปินศักดิ์สุรัตสวัสดีนะครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าอตช.นะครับเป็นประธานการประชุมติดตามมาตรการเชิงรุกเพื่อลดภัยคุกคามต่อพยูนโดยมีนายสุรศักดิ์ทองสุขดีผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทช.ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องประชุมปะการังชั้น6กรมทช.แล้วก็ผ่านระบบประชุมทางไกลนะครับหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับการประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อติดตามผลจากการข้อสั่งการอตช.ในการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ที่7และ10ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากประมงนะครับจากชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบและจุดวางเครื่องมือประมงเส้นทางการเดินเรือตลอดจนข้อจำกัดและก็แนวทางการปรับเปลี่ยนที่สามารถดำเนินการได้จริงเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะครับทั้งนี้ที่ประชุมนะครับได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและก็แนะทางดำเนินการในประเด็นสำคัญนะครับโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงการถูกเรือชนและการติดเครื่องมือประมงพร้อมพิจารณาการจัดทำเส้นทางการเดินเรือปลอดภัยสำหรับพยูนนะครับการกำหนดพื้นที่และก็ความเร็วเรือที่เหมาะสมการปรับปรุงเครื่องมือประมงที่มีความเสี่ยงรวมถึงการจัดทำนะครับเพื่อให้มีการบริหารจัดการมีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และคำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งพร้อมกันนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรวบรวมข้อมูลสถิติสาเหตุการตายของพยูนนะครับและก็ข้อมูลวิชาการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกำหนดมาตรการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบนะครับพื้นที่ดำเนินการและก็กรอบระยะเวลาให้ชัดเจนนอกจากนี้กรมทช.นะครับเตรียมสรุปมาตรการเร่งด่วนนะครับพยูนต้องรอดเพื่อประกาศต่อสาธารณชนในวันที่17สิงหาคม2569เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมมนุษย์ของมนุษย์ให้เป็นศูนย์นะครับควบคู่กับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การอนุรักษ์พยูนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเ
ควบคู่กับวิถีชุมชนของ

ชายฝั่งอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการประชุมติดตามมาตรการเชิงลุกเพื่อลดภัยคุกคามต่อพยูนนะครับซึ่งข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับของคนทำงานนะครับหลายอาคารนะครับที่คนทำงานคิดว่าเพราะงานหนักจริงๆอาจเริ่มจากมื้ออาหารที่รีบกินไม่ตรงต่อเวลาแล้วก็สารอาหารไม่สมบูรณ์นะครับถ้าแก้ที่มื้อได้ดีขึ้นช่วงบ่ายทั้งวันก็อาจเปลี่ยนไปมากกว่าที่คิดนะครับหลายคนทำงานเก่งมากมากนะครับประชุมทั้งวันนั่งหน้าจอนานๆรีบกินรีบกลับแล้วฝากท้องไว้กับกาแฟของหวานหรือของทานเล่นง่ายๆนะครับพอทำแบบนี้บ่อยๆเข้านะครับร่างกายก็จะเริ่มส่งสัญญาณแบบที่เราอาจไม่ทันเชื่อมโยงกับอาหารเช่นในภาพที่เห็นนะครับ1เพลียง่ายนะครับพลังงานตกช่วงบ่ายถ้าเมื่อเช้ามื้อเช้านะครับมีแต่แป้งหรือของหวานนะครับอาจอิ่มเร็วแต่พลังงานอยู่ไม่นานนะครับทำให้บ่ายๆง่วงสมองช้าแล้วก็ล้าไวนะครับ2หิวจุกจิกทั้งวันนะครับบางคนกินครบ3มื้อนะครับแต่ยังอยากกินต่อเรื่อยๆเพราะในมื้อมีแต่โปรตีนน้อยผักน้อยร่างกายเลยอิ่มไม่ค่อยนานนะครับแล้วก็3ท้องอืดแน่นท้องขับถ่ายไม่ดีรีบกินนะครับเคี้ยวไม่สะอาดดื่มน้ำน้อยแล้วก็ผักไม่พอระบบย่อยแล้วก็ลำไส้ก็เริ่มรวนได้ง่ายนะครับอาการที่4นะครับน้ำหนักขึ้นง่ายนะครับทั้งนี้ไม่ได้กินเยอะมากเมื่อมื้อไม่สมดุลนะครับเราก็จะหิวบ่อยเลือกของพลังงานสูงมากเกินแล้วก็เผลอกินเกินไปไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็อาการที่5นะครับร่างกายฟื้นตัวช้านะครับนอนแล้วก็ยังล้าพักแล้วก็ไม่สดชื่นนะครับเพราะร่างกายอาจจะยังได้โปรตีนผักแล้วก็สารอาหารพื้นฐานไม่พอสำหรับการซ่อมแซมนะครับสิ่งที่ควรเริ่มดูแลง่ายๆก็คือนะครับกินอาหารให้ตรงต่อเวลามากขึ้นนะครับเพิ่มโปรตีนในมื้อให้พอนะครับเพิ่มผักแล้วก็ใยอาหารนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้ถึงนะครับดื่มน้ำไม่พอนะครับในแต่ละวันนะครับลดการฝากท้องกับกาแฟแล้วก็ของหวานบ่อยๆนะครับแล้วก็เพราะสุขภาพที่ดีของคนทำงานนะครับไม่ได้เริ่มจากการคุมทุกอย่างให้เป๊ะนะครับเริ่มต้นจากการทำให้มื้ออาหารธรรมดาดูแลร่างกายเราได้จริงนะครับสำหรับวันที่ชีวิตรีบกินไม่ครบหรือว่าอยากมีตัวช่วยให้มื้อสมดุลขึ้นง่ายกว่าเดิมนะครับก็ควรที่จะมีนะครับผักโปรตีนนะครับอย่างที่เป็นผักนะก็ขอให้กินผักเยอะๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับเราจะได้มีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผักเป็นมีใยอาหารนะครับทำให้ร่างกายของเราได้ตื่นตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันนะครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้ก็เราพักกันสักครู่นะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ

เรือรินกลิ่นงานผ่านลมพัดใบไม้ผลัดระบัดใบสู่ใจที่แสงแดดเย้าเบาลงปรงนาทีลำธารนี้ที่เราต่างเข้าใจ

0: กลับมาพบรายการส่องธรรมชาติอนามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับหรือว่าสามารถรับชมทาง Facebook Live นะครับสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเป็นอีก1วันนะครับเป็นวันที่มีความหมายอย่างต่ออย่างอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและของประเทศไทยนะครับเพราะวันที่17สิงหาคมของทุกปีนะครับคือวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับวันที่ไม่ได้มีเพียงระลึกถึงพยูนตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่เป็นวันที่เตือนใจพวกเราทุกคนว่าถ้าบ้านของพยูนกำลังเสื่อมโทรมวันหนึ่งพยูนอาจไม่มีบ้านให้กลับไปและเมื่อพยูนหายไปจากทะเลเสียงที่สูญเสียอาจไม่ได้มีเพียงสัตว์ทะเลหายาก1ชนิดแต่ยังหมายถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลหญ้าทะเลสัตว์น้ำชุมชนชายฝั่งและความสมดุลของระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งวันที่17สิงหาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของมาเรียมลูกพยูนเพศเมียที่ประชาชนทั่วประเทศรู้จักและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดก่อนที่มาเรียมจะเสียชีวิตในวันที่17สิงหาคม2562นะครับเรื่องราวของมาเรียมทำให้ทุกคนคนไทยจำนวนมากหันมาสนใจพยูนหญ้าทะเลและปัญหาขยะทะเลเครื่องมือประมงและภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลมากขึ้นนะครับดังนั้นเราจะไม่พูดถึงพยูนเพียงในฐานะสัตว์น่ารักแต่เราจะมองพยูนในฐานะชีวิตหนึ่งชีวิตที่กำลังบอกเราว่าทะเลกำลังเป็นอย่างไรนะครับซึ่งพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลพยูนไม่ได้เป็นปลาไม่ได้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับมนุษย์พยูนต้องขึ้นมาหายใจด้วยอากาศและแม่พยูนก็เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในบางพื้นที่อาจเรียกว่าหมูดุดหรือหมูหยงนะครับรูปร่างของพยูนมีลำตัวอ้วนกลมสีเทาหรือเทาอมดำมีครีบด้านหน้าและมีหางเป็นแฉกคล้ายหางปลาวาฬแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งก็คือพยูนเป็นสัตว์กินพืชที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลอาหารหลักของพยูนคือหญ้าทะเลนี่เป็นสาเหตุเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราพูดถึงการอนุรักษ์พยูนเราจึงต้องพูดถึงการอนุรักษ์ทะเลหญ้าทะเลไปด้วยกันเพราะหากไม่มีหญ้าทะเลพยูนก็ไม่มีอาหารหากหญ้าทะเลเสื่อมโทรมพยูนอาจต้องเดินทางไปหาแหล่งอาหารใหม่นะครับและยิ่งพยูนต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสพบกับเรือเครื่องมือประมงและภัยคุกคามมากขึ้นด้วยการอนุรักษ์พยูนไม่ใช่แค่ช่วยพยูนแต่คือการรักษาบ้านของพยูนด้วยนะครับทะเลอันดามันของประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะมีหลากหลายทางชีวภาพสูงนะครับตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังไปจนถึงจังหวัดสตูลบริเวณชายฝั่งเหล่านี้นะครับมีทั้งป่าชายเลนแหล่งหญ้าทะเลแนวปะการังหาดทรายและพื้นที่น้ำตื้นโดยเฉพาะหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกมากมายข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าพยูนในประเทศไทยกระจายอยู่ตามแหล่งหญ้าทะเลหลายพื้นที่ของทั้งอ่าวไทยและอ่าวทะเลอันดามันโดยฝั่งอันดามันมีประชากรสำคัญในหลายจังหวัดเช่นจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดสตูลจังหวัดตรังนะครับถือเป็นพื้นที่สำคัญอย่างมากของพยูนไทยโดยเฉพาะบริเวณเกาะลิบงเกาะมุก และอ่าวสิเกานะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำคัญในจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและสตูลเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงช่วยพยูนสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันคือช่วยหญ้าทะเลและเมื่อเราช่วยหญ้าทะเลเราก็กำลังช่วยสัตว์น้ำอีกมากมายที่ใช้ระบบนิเวศแห่งนี้เป็นบ้านนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราเป็นพยูนเราต้องว่ายน้ำอยู่ในทะเลทุกวันอาหารของเราก็คือหญ้าทะเลแต่วันหนึ่งหญ้าทะเลลดลงจำนวนมากเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องเดินทางไปหาอาหารในพื้นที่ใหม่การเดินทางนั้นอาจทำให้เราเข้าใกล้เส้นทางเรือเข้าใกล้เครื่องมือประมงหรือเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยนี่คือความเชื่อมโยงระหว่างอาหารกับความปลอดภัยหญ้าทะเลจึงไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศชายฝั่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนและก็ช่วยดักจับตะกอนรวมถึงมีบทบาทต่อการเก็บกักก๊าซคาร์บอนในระบบนิเวศชายฝั่งดังนั้นการฟื้นฟูหญ้าทะเลจึงเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์พยูนนะครับพยูนไม่ได้หายไปเพราะสาเหตุเดียวนะครับแต่เกิดจากหลายปัจจัยที่ซ้อนกันนะครับไม่ว่าหนึ่งเครื่องมือประมงนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือที่พยูนอาจมองไม่เห็นหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับหากพยูนติดเครื่องมือประมงอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจมน้ำสองพื้นที่ชายฝั่งเป็นพื้นที่ทั้งพยูนและก็มนุษย์ใช้ประโยชน์ร่วมกันเรือเร็วหรือเรือที่เล่นเข้าใกล้สัตว์มากเกินไปอาจก็เกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็สามหญ้าทะเลเสื่อมโทรมนะครับเมื่ออาหารลดลงพยูนก็อาจต้องย้ายพื้นที่หาอาหารใหม่นะครับแล้วก็สี่ขยะทะเลขยะอาจทำให้สัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บหรือเกินกินเข้าไปนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากแล้วก็พยูนหรือว่าปลาโลมาเต่าพวกนี้นะครับแล้วก็5มลพิษและก็คุณภาพน้ำนะครับน้ำเสียน้ำตะกอนแล้วก็มลพิษต่างๆสามารถกระทบต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลนะครับ6การรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับเช่นการท่องเที่ยวการเดินเรือการพัฒนาชายฝั่งและกิจกรรมอื่นๆหากขาดการจัดการที่เหมาะสมอาจเพิ่มแรงกดดันต่อพื้นที่หากินของพยูนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าภัยคุกคามสำคัญต่อพยูนรวมถึงการทำลายแหล่งหญ้าทะเลและผลกระทบจากเครื่องมือประมงนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงการอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับชื่อหนึ่งในประเทศไทยจำนวนมากจดจำได้คือมาเรียมนี่เองนะครับมาเรียมเป็นลูกพยูนที่ได้รับการช่วยเหลือและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดภาพของเจ้าหน้าที่นักวิชาการและอาสาสมัครที่พยายามดูแลลูกพยูนตัวเล็กๆทำให้คนไทยจำนวนมากนะครับเกิดผูกพันผู้ติดตามข่าวสารผู้ติดตามการกินอาหารติดตามสุขภาพและร่วมกันส่งกำลังใจให้มาเรียมแต่สุดท้ายมาเรียมก็เสียชีวิตเมื่อวันที่17สิงหาคม2562ต่อมายามีนนะครับลูกพยูนอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือก็เสียชีวิตเช่นกันความสูญเสียครั้งนั้นนะครับสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไทยแต่ในอีกมุมหนึ่งมาเรียมไม่ได้จากไปอย่างไร้ความหมายเพราะเรื่องราวของเธอทำให้ผู้คนจำนวนมากรู้จักคำว่าพยูนหญ้าทะเลขยะทะเลเครื่องมือประมงและการอนุรักษ์มากขึ้นนะครับเป็นวันที่เราควรย้อนถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรเพื่อทะเลบ้างนะครับและข้อมูลสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพบพยูนในประเทศไทยประมาณ273ตัวในจำนวนนี้พบฝั่งทะเลอันดามันประมาณ242ตัวและฝั่ง ่าวไทยประมาณ31ตัวตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าทะเลอันดามันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชากรพยูนของประเทศไทยแต่ตัวเลขประชากรไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถมองอย่างสบายใจได้นะครับเพราะประชากรพยูนมีจำนวนน้อยการขยายพันธุ์ค่อนข้างช้าลูกพยูนต้องอาศัยแม่ในการเลี้ยงดูและแต่ละชีวิตที่สูญเสียไปจึงมีความหมายต่อพยากรจำนวนมากนะครับแล้วก็การพยูการอนุรักษ์พยูนไม่สามารถรอให้เหลือน้อยจนวิกฤตแล้วจึงลงมือทำนะครับเราจึงต้องปกป้องตั้งแต่วันนี้นะครับหัวใจสำคัญที่สุดคือการอนุรักษ์อาหารของพยูนไม่ทิ้งขยะลงทะเลลดน้ำเสียลดตะกอนจากกิจกรรมชายฝั่งและร่วมฟื้นฟูพื้นที่หญ้าทะเลที่เสื่อมโทรมต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐชาวประมงและก็ชุมชนการกำหนดพื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสมการปรับเปลี่ยนเครื่องมือบางชนิดรวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับชาวประมงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อพยูนได้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเรือควรลดความเร็วในการใช้พื้นที่ที่มีพยูนไม่ไล่ตามไม่พยายามเข้าใกล้พยูนแล้วก็ไม่ขับเรือเข้าไปในพื้นที่หญ้าทะเลอย่างไม่เหมาะสมนะครับปัจจุบันมีการสำรวจพยูนด้วยเทคโนโลยีเช่นอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเพื่อสำรวจจำนวนและก็ติดตามสภาพของพยูนในแต่ละพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายงานการสำรวจด้วย อากาศยานไร้คนขับในพื้นที่อันดามันรวมถึงภูเก็ตพังงากระบี่และก็ตรังซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับติดตามสถานการณ์พยูนนะครับคนที่รู้จักทะเลดีที่สุดคือคนหนึ่งก็คือคนที่อยู่กับทะเลทุกวันไม่ว่าจะเป็นชาวประมงชุมชนชายฝั่งผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวนักดำน้ำอาสาสมัครและก็เยาวชนนะครับทุกคนสามารถเป็นหูเป็นตาให้กับพยูนได้นะครับการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต้องไม่ใช่การบอกว่าคนห้ามใช้ทะเลแต่ต้องเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างคนทะเลสัตว์ทะเลเศรษฐกิจและธรรมชาติชาวประมงต้องมีรายได้ชุมชนต้องอยู่ได้นักท่องเที่ยวต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องทำธุรกิจได้ขณะเดียวกันพยูนก็ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยหญ้าทะเลต้องมีโอกาสฟื้นตัวและระบบนิเวศต้องได้รับการดูแลนี่คือหัวใจของการอนุรักษ์สมัยใหม่ไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คือการให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับขยะทุกชิ้นที่เราเก็บกลับบ้านได้คือขยะ1ชิ้นที่ไม่ต้องลงทะเลเห็นพยูนจากระยะที่เหมาะสมอย่าพยายามเข้าไปสัมผัสอย่าตะโกนอย่ารบกวนแล้วก็ไม่ขับเรือเร็วในพื้นที่เสี่ยงเพราะเราอาจมองไม่เห็นพยูนที่อยู่ใต้ผิวน้ำแล้วก็ไม่เหยียบหรือทำลายหญ้าทะเลช่วยบอกต่อเรื่องอนุรักษ์บางเพราะบางครั้งนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการที่1คนบอกคนอีก1คนว่าช่วยกันอนุรักษ์ทะเลนะครับแล้วก็รักษาพยูนไม่ใช่เพียงรักษา1ชีวิตแต่คือการรักษาบ้านทั้งหลังของทะเลหญ้าทะเลคือการคืออาหารของพยูนและการอนุรักษ์คืออาหารของอนาคตนะครับแล้วก็อย่ารอให้พยูนเหลือเพียงภาพถ่ายแล้วค่อยถามว่าเราทำอะไรผิดขยะ1ชิ้นที่เราเก็บจากชายหาดอาจเป็น1อาจเป็นชีวิต1ชีวิตที่เราได้ช่วยไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับกรมป่าไม้นะครับ เอ็กซเรย์3จุดนะครับสำคัญของภูเก็ตลุยตรวจสอบที่ดินแหลมพรมเทพนะครับเมืองเจ้าฟ้ากำมลาสารปมครอบครองพื้นที่ป่านะครับกรมป่าไม้เดินหน้าตรวจสอบนะครับการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตเชิงลุกส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เป้าหมายสำคัญ3จุดเพื่อตรวจสอบแนวเขตเอกสารสิทธิ์และมีประเด็นต้องตรวจสอบว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กรกฎาคมสิงหาคมโทษทีครับ11สิงหาคม2569ภายใต้การสั่งการของนายนิกรศิระโรจนานนท์นะครับอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของกรมป่าไม้นะครับโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและก็ปราบปรามยกระดับการตรวจสอบการครอบครองที่ดินในพื้นที่ภูเก็ตอย่างเข้มข้นนะครับเปิด3จุดเป้าหมายที่เข้าตรวจสอบนะครับจุดที่1นะครับบริเวณแหลมพรมเทพนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับพื้นที่ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนังสือสำคัญนะครับเช่นนสร.แล้วก็พื้นที่ตามกฎหมายโดยตรวจสอบแนวเขตแล้วก็การครอบครองการใช้ประโยชน์เพื่อพิสูจน์หลักสถานะของพื้นที่ให้ชัดเจนนะครับจุดที่2นะครับสถานประกอบการการท่องเที่ยวบริเวณถนนเมืองเจ้าฟ้านะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ของสถานประกอบการแห่งหนึ่งพบประเด็นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่การสิทธิการครอบครองโดยมีการข้อมูลพิกัดและก็หลักฐานต่างๆเพื่อนำไปตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จุดที่3โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่กำมะลานะครับจากข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่รับรองการใช้ผลประโยชน์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบนะครับรายละเอียดทั้งตำแหน่งที่ตั้งแนวเขตและก็เอกสารเกี่ยวข้องก่อนพิจารณาว่าการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนทางกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็ทั้ง3จุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้บันทึกพิกัดรวบรวมเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานเพื่อนำไปเปรียบเทียบข้างเคียงกับข้อมูลรัฐก่อนสรุปสถานะที่ดินและก็สิทธิครอบครองหากพบการกระทำผิดจึงจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับของกรมป่าไม้นะครับเอ็กซเรย์3จุดสิทธิที่ดินนะครับที่แหลมพรมเทพเมืองเจ้าฟ้าแล้วก็กำมะลานะครับข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับของเทศบาลตำบลรัศดานะครับเทศบาลตำบลรัศดานะครับร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์นะครับครั้งที่5นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2569นะครับเวลา 9:30 น.ณศาลาอเนกประสงค์ชุมชนกิ่งแก้วซอย 10/5 นะครับหมู่ที่3ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งนายจิรายุทธทรงยศนะครับนายกเทศมนตรีตำบลรัศดานะครับมอบหมายให้นายวิทิวัฒน์กุลศิริอิทธิกรนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาพร้อมด้วยนายชัยนรงค์ปิละวาดนะครับประธานสภาเทศบาลตำบลรัศดานายชาติเชื้อนายชาติชายเชื้อชิดนะครับรองประธานสภาเทศบาลตำบลรัศดานะครับนายอัมพลองอาจนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกลุ่มประมงชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมBig Cleaning Day ครั้งที่5เพื่อร่วมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมการจัดเก็บขยะมวลฝอยภายในลำคลองท่าจีนบางชีเล่าหรือคลององค์การสะพานปลารวมถึงเก็บขยะและสิ่งป ฏิกูลที่ติดค้างอยู่บริเวณป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลรัศดาลำคองดังกล่าวถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อชุมชนเป็นเส้นทางที่ประชาชนและกลุ่มประมงพื้นบ้านใช้สัญจรเพื่ อเดินทางออกสู่ทะเลและมีประชาชนใช้ประโยชน์ในจำนวนมากการดูแลรักษาความสะอาดของลำคลองจึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศการดำรงชีวิตของชุมชนรวมถึงช่วยลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและกลุ่มประมงพื้นบ้านให้ร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คลองป่าชายเลนและพื้นที่โดยรอบมีความสะอาดสวยงามเป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์และเป็นพื้นที่ประชาชนสามารถใช้ผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเทศบาลตำบลรัชดาร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day นะครับซึ่งวันนี้รายการส่งธรรมชาติอนามันก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรมทะเลนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทศบาลตำบลรัชดาพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและอนามันคุณสำราญสินทองเลขาธิการนะครับมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันผอ.สวท.คุณดัชนีสัจจะบุญทวีนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมรายการคุณธีรพลเดชาเดโชชัยสกุลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: รัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI จะใช้โอกาสในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงซึ่งการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครู
8: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นการตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวง ให้กำหนดว่าการข่มขู่ลวงผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จะทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสุราษฎร์ธานีตรวจพบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่5แห่ง
0: สำนักงานปปช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน5แห่งหลังมีข้อร้องเรียนว่าเด็กได้ทานอาหารจำนวนน้อยมากซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหลายประการได้แก่เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนการเบิกจ่ายหลังปิดภาคเรียนเงินเหลือจ่ายไม่ได้ส่งคืนปริมาณและคุณภาพของอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพและหลังรับประทานอาหารแล้วไม่มีน้ำดื่มเพียงพอขณะที่บริเวณใกล้เคียงมีการจำหน่ายน้ำและอาหารขณะที่จากข้อมูลการร้องเรียนหลายกรณียังมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการสั่งการจากผู้บริหารมายังครูและบุคลากรระดับปฏิบัติซึ่งบางรายอาจอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งได้โดยปปช.จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野生木妈嘎嘎木
1: 你没认识
0: 木嘎嘎木你们干呢
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่งานกรมประชาสัมพันธ์
6: ไม่อ้วนกว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อ

0: ทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
1: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
0: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
2: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
2: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
4: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าพร้อมย้ำขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
5: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทั้งนี้สิ่งสำคัญขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: ที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทางด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
4: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก004615รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก53รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก937และ094รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก731และ429ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาอย่างมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
12: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
11: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
12: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
11: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
12: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
11: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
13: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
16: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
9: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
18: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านบ่ายวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569วันนี้น้ำพัทราทิพย์สกุลชิดพร้อมมากเช่นเคยเลยค่ะที่จะมาดูแลทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำสภาทุกท่านเนี่ยทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณกันค่ะบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้ใครกำลังขับรถอยู่บ้างคะหรือใครกำลังนั่งร้านกาแฟหรือใครกำลังนอนเล่นแล้วบอกตัวเองว่าอีก5นาทีค่อยลุกบ้างค่ะน้ำขออนุญาตไม่ตัดสินอะไรใครทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยมีไว้ให้ทุกท่านของน้ำพักจริงๆค่ะแต่ระหว่างพักค่ะก็มาเติมข่าวดีแล้วก็รอยยิ้มไปพร้อมๆกันด้วยน้ำค่ะวันนี้ขอเปิดรายการด้วยข่าวที่คนภูเก็ตน่าจะยิ้มกว้างได้เลยเพราะขนมพื้นบ้านที่เราไม่ได้มีแค่ความอร่อยค่ะแต่ตอนนี้นะไปคว้าใจคนทั้งประเทศมาแล้วด้วยค่ะบีถ่ายบักคว้า Popular Vote 2026ระดับประเทศประกาศผลมาแล้วค่ะสำหรับขนมบีถ่ายบักเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้คว้ารางวัลเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศจากกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Trade ประจำปี2569ค่ะถ้าใครยังนึกหน้าตาไม่ออกนะคะบีถ่ายบักเนี่ยเป็นขนมหวานพื้นบ้านค่ะลักษณะคล้ายกับลอดช่องจะใช้แป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำอุ่นค่ะแบ่งเป็นสีขาวและสีแดงแล้วกดเป็นเส้นลงในน้ำเดือดต้มจนสุกลอยค่ะจากนั้นก็แช่น้ำเย็นให้เส้นเนี่ยมีความเหนียวนุ่มเสิร์ฟกับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งกินแล้วหวานเย็นสดชื่นค่ะเหมาะกับอากาศภูเก็ตเวลาร้อนมากเลยขนมอันนี้เนี่ยเป็นขนมที่คุณย่าของน้ำเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะและน้ำเนี่ยก็เลยได้ทานมาตั้งแต่เด็กคุณย่าก็จะซื้อมาให้ที่บ้านตลอดเลยน้ำว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่มีความหมายมากกว่าคำว่าของอร่อยชนะโหวตค่ะเพราะอาหาร1จานหรือขนม1ถ้วยเนี่ยมันพาเรื่องราวของคนในชุมชนได้เดินทางไปด้วยค่ะทั้งสูตรเดิมวิธีทำความทรงจำและวัตถุดิบที่ผูกกับพื้นที่ค่ะโครงการ The Lost Taste ตั้งใจค้นหาเมนูท้องถิ่นที่อาจกำลังจะเลือนหายแล้วดึงกลับมาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักมากขึ้นค่ะแต่ละจังหวัดก็เลยคัดเลือกเมนูของตัวเองก่อนเปิดให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันโหวตและปีนี้เมนูที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศก็คือบิไทยบักของภูเก็ตเรานั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะน้ำรู้สึกว่าโครงการแบบนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยได้ช่วยส่งเสริมได้ช่วยอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นของเราค่ะให้คู่กับจังหวัดของเราต่อไปค่ะบิไทยบักของเราของภูเก็ตนะคะใครที่ยังไม่เคยทานบ้างคะไม่เป็นไรนะหลังจากรายการวันนี้แล้วเนี่ยเรามีการบ้านกันไหมน้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองทำการบ้านอันนี้ดูการบ้านอันนี้น้ำเชื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเต็มใจทำก็ได้เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่น้ำอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปหาลองชิมค่ะแล้วก็กลับมาตอบคำถามว่าโอเคมันเป็นยังไงตอบตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันรู้จักบิไทยบักแล้วนะปกติแล้วเนี่ยน้ำจะไปซื้อที่อะไรนะตลาดชำชาทุกท่านไม่ทราบทุกท่านที่ฟังเป็นชาวภูเก็ตน้ำว่าหลายๆท่านคงน่าจะรู้จักตลาดชำชาเป็นอย่างดีแต่ท่านใดค่ะที่ฟังอยู่แล้วเนาะยังไม่รู้จักตลาดชำชาว่าอยู่ตรงไหนตลาดชำชาจะอยู่บริเวณแถวอะไรนะเขาเรียกตรงนั้นอะซิมจันมันจะยากไปเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรดีถนนนะไม่แน่ใจว่าตรงนั้นคือถนนโกมารพัฒน์หรือเปล่าน่าจะเป็นแยกของทางไปอยู่ยังไงอะจะอธิบายยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรให้ทุกท่านพิมพ์ตลาดชำชาใน Google Map น้ำเชื่อว่าตอนนี้เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ทุกท่านเดินทางง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปตามหาวิทยาบักที่น้ำให้เป็นโจทย์การบ้านไปลองชิมกันดูนะคะสำหรับกิจกรรมอันนี้ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยต้องการต่อยอดอาหารพื้นถิ่นให้ไปไกลกว่า
แค่การอนุรักษ์ค่ะมีทั้งฐานข้อมูลอาหารการพัฒนามาตรฐานร้านและการทำให้เมนูท้องถิ่นเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงด้วยทั้งแบบรักษาสูตรดั้งเดิมและแบบสร้างสรรค์ร่วมสมัยถ้ามองให้กว้างขึ้นนะคะสำหรับนักท่องเที่ยววันนี้เนี่ยไม่ได้เดินทางเพราะแค่อยากเห็นสถานที่อย่างเดียวแล้วค่ะหลายคนเนี่ยเดินทางมาเพื่อกินเพื่อรู้จักเมืองผ่านรสชาติค่ะและถ้าเราทำให้อาหารพื้นบ้านมีเรื่องเล่ามีมาตรฐานและหากินได้จริงเนี่ยก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเมนูก็จะไม่หายไปจากชุมชนได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีประโยชน์ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นแล้ว Popular Vote ครั้งนี้น้ำมองว่าเป็นทั้งรางวัลและสัญญาณว่าของดีใกล้ตัวเราเนี่ยมีพลังมากแค่ไหนค่ะขอแค่เราเนี่ยอย่าปล่อยให้มันหายไปเพราะคิดว่าของเดิมๆค่ะบางทีสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คนอีกหลายจังหวัดเลยอยากเดินทางมาลองสักครั้งในชีวิตก็ได้ค่ะส่วนใครที่เป็นสายกินจริงจังนะเดือนกันยายังมีงานไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2026ที่กรุงเทพมหานครด้วยซึ่งงานนี้ก็จะรวมอาหารถิ่นจาก77จังหวัดมาให้ชมให้ชิมกันด้วยค่ะช่วงแรกของวันนี้ขอปิดด้วยความภาคภูมิใจแบบคนภูเก็ตนะคะปิ้งไทยบักอาจเป็นขนมถ้วยเล็กๆแต่วันนี้พาเรื่องราวของภูเก็ตเนี่ยไปยืนบนเวทีระดับประเทศได้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะน้ำจะพาทุกท่านเนี่ยขยับจากรสชาติที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพาทุกท่านไปคุยกับอีกเรื่องของการส่งต่อค่ะนั่นก็คือบทบาทของแม่ยุคใหม่และตามด้วยโครงการที่อบอุ่นมากๆเลยบ้านพึ่งวัดภูเก็ตที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยและญาติพักฟังเพลงกันสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ

ราทิพย์สกุลชิตและก็รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ช่วงแรกค่ะนำพาทุกท่านเนี่ยพูดถึงการส่งต่อรสชาติและภูมิปัญญาแล้วช่วงนี้มาต่อกับคนสำคัญอีกกลุ่มที่ส่งต่อทั้งความรักประสบการณ์และพลังให้ครอบครัวนั่นคือแม่ค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพคุณแม่ยุคใหม่ค่ะเพื่อให้สตรีผู้เป็นแม่เนี่ยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนเร็วรวมถึงการต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฟังคำว่าแม่ยุคใหม่แล้วน้ำคิดว่าเข้ากับชีวิตจริงมากนะคะเพราะแม่สมัยนี้เนี่ยไม่ได้มีบทบาทเดียวบางคนเนี่ยเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพนักงานเป็นทั้งเจ้าของกิจการเป็นฝ่ายการเงินเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และบางบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายไอทีด้วยค่ะ Wi-Fi เสียเมื่อไหร่เรียกแม่ก่อนช่างอีกค่ะกิจกรรมในโครงการนี้เนี่ยจึงไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของครอบครัวค่ะแต่มีการมองถึงทิศทางภูเก็ตการเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับการสร้างแบรนด์ให้ขายได้จริงค่ะนั้นชอบตรงที่แนวคิดไม่ใช่มองแม่ว่าแค่ฐานะผู้ดูแลคนอื่นนะแต่เป็นการที่ให้แม่เราเนี่ยมีโอกาสพัฒนาตัวเองด้วยเพราะเมื่อคนหนึ่งมีความรู้มีรายได้มีความมั่นใจเขาก็จะดูแลครอบครัวและชุมชนได้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะในงานค่ะยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จำนวน10ท่านด้วยทั้งกลุ่มแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแม่ผู้มีความมานะอดทนค่ะและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะน้ำขอแสดงความยินดีกับทุกคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะมีรางวัลหรือไม่ค่ะน้ำว่าแม่จำนวนมากในทุกบ้านก็ทำงานใหญ่ทุกวันอยู่แล้วค่ะบางงานเนี่ยไม่มีเงินเดือนซะด้วยซ้ำไม่มีวันลาด้วยและบางครั้งไม่มีใครเห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ายังไม่ได้โทรหาแม่หรือยังไม่ได้บอกคนที่เขาดูแลเราอยู่นะคะลองพูดคำขอบคุณสั้นๆค่ะแค่นี้น้ำเชื่อว่าเขาก็คงจะรู้สึกดีใจแล้วก็มีความหมายกับเขามากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาต่อกันกับอีกข่าวนึงค่ะที่น้ำรู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากๆเช่นกันเมื่อวัดเขารังสามัคคีเนี่ยเปิดตัวโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และญาติที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะสถานที่พักเนี่ยตั้งอยู่บริเวณข้างวัดรองรับได้ประมาณ99ถึง100เตียงเลยผู้ป่วยและญาติที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสามารถเข้าพักโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยและยังมีการสนับสนุนอาหารจากข้าวก้นบาตรของวัดด้วยลองคิดดูนะคะในวันที่คนนึงเจ็บป่วยสิ่งที่หนักไม่ใช่แค่เรื่องโรคเท่านั้นค่ะแต่ครอบครัวยังต้องคิดถึงค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางและคนที่จะมาดูแลเนี่ยการมีที่พักหนึ่งแห่งคอยรองรับจึงช่วยแบ่งเบาได้มากกว่าคำว่าที่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะมันคือการลดความกังวลของครอบครัวด้วยนะเงื่อนไขหลักเลยก็คือผู้ที่เข้าพักเนี่ยเป็นผู้ป่วยหรือเป็นญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะแต่ต้องผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลโดยตรงนะระยะเวลาการพักเนี่ยก็เป็นไปตามใบส่งตัวค่ะโครงการนี้จึงเป็นการต่อยอดจากตึกวชิระบรรพตเดิมที่เคยริเริ่มไว้แล้วก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของวัดภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาและอีกหลายหน่วยงานเลยค่ะน้ำเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนคำง่ายๆคำหนึ่งได้ชัดมากเลยคือคำว่าเกื้อกูลค่ะเราอาจจะช่วยคนนึงให้หายป่วยไม่ได้แต่เราช่วยให้เขาเนี่ยมีที่พักมีอาหารและมีแรงใจพอที่จะเดินต่อได้ค่ะผู้ที่ต้องการใช้บริการควรติดต่อผ่านทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตามระบบคัดกรองส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดสนับสนุนได้ทางเพจ Facebook ของโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตค่ะช่วงที่2วันนี้เริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้แม่และครอบครัวแล้วจบด้วยการเห็นคนในสังคมเนี่ยช่วยกันประคองผู้ป่วยและญาติช่วงสุดท้ายค่ะเราจะเปลี่ยนอารมณ์ให้คึกคักขึ้นกับ
MI Nice Run 2026ค่ะชวนวิ่งกลางคืนกับบรรยากาศภูเก็ตต่อด้วยคำเตือนเรื่องน้ำท่วมจากปภ.และปิดท้ายด้วย20วิธีดูแลสุขภาพแบบทำได้จริงในทุกวันพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะช่วงนี้เริ่มด้วยเรื่องที่สายกำลังกายต้องหูผึ่งค่ะโดยเฉพาะใครที่ปกติบอกว่าวิ่งไม่ไหวนะมีเหตุผลใหม่ให้ลองวิ่งค่ะภูเก็ตจัดเตรียมงานกิจกรรม MI Night Run 2026ก็คืองานนี้เนี่ยจะจัดให้ทุกท่านได้วิ่งในเดือนหน้าค่ะวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติร10หรือสะพานหินนี่เองค่ะเป็นการเดินวิ่งยามค่ำคืนที่เชื่อมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและพิเศษตรงที่ผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้วิ่งไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลายประเทศเลยค่ะใครปกติวิ่งไม่ค่อยไหวงานนี้อาจค้นพบพลังแฝงก็ได้นะคะเพราะข้างหน้าเนี่ยเป็นเส้นชัยส่วนข้างๆเนี่ยเป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะน้ำคิดว่ากำลังใจน่าจะมาเองเลยค่ะสำหรับกิจกรรมเนี่ยแบ่งเป็นฟันรัน5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะตั้งเป้าผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คนโดยค่าสมัครระยะ5กิโลเมตรเนี่ยปกติ399บาทถ้าสมัครตอนนี้นะ Early Bird เนี่ย350บาทค่ะส่วน10กิโลเมตรปกติค่าสมัคร499บาทค่ะ Early Bird ก็คือ450บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่11กันยายนและรับอุปกรณ์การแข่งขันวันที่17กันยายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาค่ะที่ลามไลท์ภูเก็ตค่ะใครที่สนใจติดตามได้ทางเพจ Facebook MI Night Run หรือ LINE @softevent ค่ะคุณผู้ฟังคะงานนี้เนี่ยไม่ได้แค่เรื่องสุขภาพนะแต่ยังเป็นสปอร์ตทัวริสต์อีกแบบหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยได้ออกกำลังกายได้เห็นภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดของเราเนี่ยผ่านผู้เข้าร่วมอีกหลายๆประเทศด้วยค่ะเรียกว่างานนี้เนี่ยกำลังใจอาจจะแอบแฝงอยู่เหมือนที่น้ำบอกไปรีบๆไปสมัครกันนะคะตอนนี้ Early Bird เนี่ยมีราคาพิเศษเนาะสามารถสมัครกันได้ถึง11กันยายนค่ะต่อกันด้วยเรื่องความปลอดภัยกันดีกว่าค่ะช่วงฝนตกถ้าเจอน้ำท่วมอย่าดูแค่ระดับน้ำแล้วคิดว่าแค่นี้เองเดินได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเรามองไม่เห็นอาจจะอันตรายกว่าความลึกค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำไม่ลึกก็อันตรายได้เช่นกัน4จุดที่ไม่ควรเสี่ยงลุยค่ะปภ.แนะนำมาเลยนะคะว่าจุดสังเกตที่ถ้าเจอแล้วไม่ควรเสี่ยงเดินต่อเนี่ยคือข้อ1น้ำไหลเชี่ยวหรือระดับเพิ่มเร็วค่ะเสี่ยงเสียหลักถูกพัดข้อที่2ค่ะน้ำขุ่นจนมองไม่เห็นพื้นเพราะอาจมีเศษแก้วของมีคมหรือฝาท่อข้อที่3ค่ะน้ำท่วมบริเวณเสาไฟสายไฟหรือตู้ไฟค่ะเสียงไฟรั่วและข้อที่4เลยน้ำมีกลิ่นเหม็นหรือสีผิดปกติค่ะเสี่ยงต่อการระคายเคืองและการติดเชื้อค่ะถ้าคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำกันจริงๆแล้วก็น้ำอยากแนะนำค่ะให้ทุกท่านเนี่ยใส่รองเท้าบูทหรือรองเท้าหุ้มส้นใช้ไม้ยาวค่ะสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะก้าวลงไปแล้วก็เดินช้าๆไม่ต้องรีบนะและเมื่อพ้นน้ำแล้วเนี่ยให้ล้างทำความสะอาดร่างกายทันทีเลยจำง่ายๆค่ะเช็คก่อนลุยสังเกตก่อนก้าวถ้าไม่แน่ใจเปลี่ยนทิศทางค่ะท่านใดที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ก่อนจบรายการวันนี้เนาะน้ำขอชวนทุกท่านกลับมาดูแลตัวเองค่ะไม่ต้องรอให้วันจันทร์นะคะเพราะว่าคำว่าวันจันทร์ค่อยเริ่มเนี่ยบางทีอาจจะเลื่อนไปปีหน้าเลยก็ได้ค่ะน้ำแบ่งเป็น20ข้อง่ายๆให้เป็น5กลุ่มค่ะคุณผู้ฟังคะกลุ่มที่1เลยก็คือกินดีกินอาหารให้ครบ5หมู่และหลากหลายค่ะเพิ่มผักใบเขียวและผลไม้ไม่อดอาหารเช้าลดหวานเค็มและไขมันสูงและสุดท้ายค่ะดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอค่ะมาต่อกันที่กลุ่มที่2ค่ะขยับร่างกายออกกำลังกายและเคลื่อนไหวสม่ำเสมอยืดเหยียดระหว่างวันถ้าไหวค่ะลองใช้บันไดแทนลิฟต์ดูนะแล้วก็หาเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งรับแสงแดดอ่อนๆค่ะกลุ่มที่3ค่ะพักให้เป็น
นอนให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมงตามความเหมาะสมพยายามเข้านอนและตื่นเป็นเวลาด้วยลดการใช้มือถือก่อนนอนพักสายตาจากหน้าจอระหว่างวันนะคะสำหรับกลุ่มที่4ค่ะการดูแลใจฝึกหายใจลึกๆเมื่อเราเนี่ยรู้สึกว่าเครียดค่ะหาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบพูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจฝึกสมาธิและหาเวลาทำใจให้สงบบ้างค่ะส่วนกลุ่มที่5เลยกลุ่มสุดท้ายค่ะป้องกันไว้ก่อนก็คือล้างมือและดูแลสุขอนามัยค่ะงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์สุดท้ายค่ะตรวจสุขภาพและรับวัคซีนที่เหมาะสมตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะฟังครบ20ข้อแล้วเนี่ยไม่ต้องทำให้ครบ20ข้อภายในวันนี้ก็ได้ค่ะเลือกทำเอาที่สะดวกสักข้อ2ข้อก่อนก็ยังดีอันไหนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้สุขภาพดีไม่ได้เกิดจากการฮึดภายใน1วันนะแต่เกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำๆในทุกวันค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มจากการดื่มน้ำเพิ่มวันละ1แก้วค่ะบางคนอาจจะเป็นการเดินเพิ่มขึ้น15นาทีบางคนปิดมือถือให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงค่ะหรือบางคนแค่ยอมให้ตัวเองพักโดยไม่รู้สึกผิดเท่านี้ก็เรียกว่าเริ่มแล้วค่ะน้ำอยากฝากไว้นะคะว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เพราะว่าเรากลัวป่วยอย่างเดียวนะแต่เพราะเราเนี่ยต้องทำให้เราเนี่ยมีแรงที่ไปทำในสิ่งที่เรารักอยู่กับคนที่เรารักและใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้ให้นานที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราเริ่มจากความภูมิใจกับขนมของภูเก็ตแล้วก็เป็นขนมที่ได้รับรางวัล Popular Award ระดับประเทศด้วยบีไทยบักค่ะและต่อด้วยการพัฒนาศักยภาพของแม่ยุคใหม่เห็นพลังของการเกื้อกูลผ่านบ้านพึ่งวัดภูเก็ตและชวนกันมาขยับร่างกายกับ MI Night Run พร้อมกับรู้ทันอันตรายจากน้ำท่วมและสุดท้ายค่ะกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้บ่ายวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่สบายใจได้พักได้กินของอร่อยและถ้าได้กินพิไทยบักแล้วอร่อยมากอย่าลืมนะคะถ่ายลง Facebook โพสต์หรือว่า IGต่างๆค่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์มรดกโลกของเราโอ้ยพูดผิดขออภัยอย่าลืมช่วยกันสนับสนุนมรดกวัฒนธรรมของภูเก็ตด้วยนะคะเราไม่ได้แค่กินหวานนะแต่เราเนี่ยกำลังช่วยกันค่ะรักษาสิ่งดีๆเอาไว้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนข้างๆแล้วพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันค่ะ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
7: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
9: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
10: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนแต่ละแห่งต้องประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าเขตสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้ตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินดูความพร้อมของกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูรวมทั้งประสานนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่และเครือข่ายประสานการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนยึดหลักรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัย
11: นางสาวสุจิตราวงทวีพิทยากุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเดินหน้าโครงการภูเก็ตเซฟสกูล2026เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างความรู้ความพร้อมให้กับครูนักเรียน และบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องซึ่งการสร้างความปลอดภัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุการเฝ้าระวังและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้เท่าทันความเสี่ยงและสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการภายใต้แนวคิดรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมการฝึกปฏิบัติตามหลักหนีซ่อนสู้เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาณวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งแก้ปัญหามะพร้าวเกาะพะงันผลผลิตล้นตลาดด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทาง 500,000 ลูกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาน
12: ายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันพร้อมประสานการเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทางจำนวน 500,000 ลูกโดยจะทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องในราคารับซื้อประมาณ 8-10 บาทต่อลูกโดยการเชื่อมโยงผลผลิตในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวโดยจะมีการทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการของโรงงานซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์มะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
15: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Life, lifestyle, and story woven together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one.Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
14: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body.Restore your mind and travel with peace of mind. Trusted care, international standards in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
16: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag. Protect the environment.You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz, on time, on trend, creative media.
17: Are the best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener.Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 MHz วันนี้คุณฟังพบกับดิฉันแสงระวีสุมนทานและคุณเลอรักจันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลอรักค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อยู่ในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมนี้วันหวยออกหลายคนมีทั้งตอนเช้าสนุกสนานลุ้นกันตอนบ่ายตื่นเต้นตอนเย็น
2: ม
3: ี
2: ท
3: ั้
2: งคนต
3: ื่
2: นเต้นแล้วก็น่าเศร้าว่ากันไป
3: เลขอะไรที่ดังๆก็ไม่เห็นจะถูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วดิฉันก็เป็นหนึ่งเลยนะเป็นเหยื่อเป็นคนทำบุญให้กับรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา
2: คาดหวังยากอยู่นะคะ
3: ใช่ครับ
2: ก็ดูในบ้านเราหน่อยดีกว่าตอนนี้เมื่อวานเนี่ยคุยกับคุณพรศรีเนี่ยคือมืดครึ้มเลยนะตอนที่มาจัดรายการเนี
3: ่
2: ยแล้วฝนก็ตกบางพื้นที่ตกหนักมากนะแต่วันนี้โล่งนะคะ
3: วันนี
2: ้ดู
3: แดดด้วยตอนบ่ายเนี่ยมีแดดคือตอนนี้ใช่คุณผู้ฟังคือตอนนี้เราเอาแน่นอนไม่ได้นะ
2: ใช่
3: ตอนนี้ถ้าหากว่าเราดูข่าวเนี่ยประเทศไทยถือว่ายังโชคดีอยู่น
2: ะ
3: ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเนาะเมียนมานะคะอินโดนีเซียญี่ปุ่น
2: มีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ในประเทศเราก่อนละกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาแจ้งเตือนเหมือนกันเนาะว่ามันจะมีมรสุมเข้าไทยกลางสัปดาห์เนี่ยแหละค่ะที่มันจะถึงเนาะเข้าที่ไหนบ้างเหนือกับอีสานเนี่ยโดนเต็มๆนะคะเขาก็บอกว่านี่เลยวันที่18กลางสัปดาห์คือ18 19 20 21 4วันนี้นะคะมรสุมจะเข้าไทยบริเวณที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยโดนเต็มๆคุณผู้ฟังนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมันมีร่องมรสุมผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็กำลังค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรนะคะก็ต้องบอกว่าประชาชนเองเนี่ยจะต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหรือบางที่อาจจะเป็นฝนตกสะสมเพื่อฟังมันจะทำอะไรให้เกิดอะไรบ้างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้อาจจะอยู่ในซักช่วงเวลาสั้นๆน่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ
2: ก็มีหลายพื้นที่นะที่ยังคงมีฝนฟ้าตกอยู่แต่ว่าในต่างประเทศก็เยอะในบ้านเราเองรู้สึกว่าจะมีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามั้งคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ที่มีพายุแล้วก็มีต้นไม้ล้มบอกว่าทับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะที่วัดพระศรีสันเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เกิดเหตุในวันนี้เนี่ยแหละนะต้นไม้หักทับนักท่องเที่ยวนะที่วัดนี้นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ4รายเลยทีเดียวแล้วก็ได้นำส่งโรงพยาบาลไปนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครก็เข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะหลายคนก็ตกใจเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งวันนี้ละค่ะนะภายในเขาเรียกว่าโบราณสถานสำคัญวัดพระศรีสันเพชรนะที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะโอ้โหคือ
3: มันเป็นที่โล่งแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่ไง
2: ใช่
3: เข้าใจว่าถ้าเกิดอยู่แต่ต้นไม้ใหญ่มันจะปลอดภัยบางทีเวลาฝน
2: ไม่ได้นะคือบางทีเราไม่รู้ต้นไม้เนี่ยมันอาจจะมีปวกมีอะไรกัดซ้อจนแบบมันผุพังอันบางทีเนี่ยดูข้างนอกสวยนะดูดีแต่ว่าข้างในเนี่ยมันกลวงนะ มันถูกอะไรต่ออะไรกัดเจาะไปนะคะ
3: ค่ะมีที่หนึ่งคือที่นครพนมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกตอนนี้คือตั้งวอลลุ่
2: ม
3: ละเขาบอกว่านครพนมเนี่ยเตรียมความพร้อมคือตั้งวอลลุ่มฝนตกหนักที่รับมือที่กรมอุตุเขาเตือนภัยที่น้ำที่ฝนเนี่ยจะตกวันที่18-21สิงหาคมนี้นะคะเขาก็เลยเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงน้ำโขงจะหนุนขึ้นสูงระวังน้ำท่วมขังตอนนี้ก็เสริมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนละค่ะคุณสารวีท่านผู้ฟังใครมีญาติพี่น้องอยู่นครพนมหรือใครจะไปไหว้พระธาตุพนมอะไรเงี้ยก็ต้องระวังฟ้าฝนด้วยเหมือนกันนะคะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะนะคะทั้งรองผู้ว่าทั้งรองนายกเทศมนตรีอะไรเงี้ยมากันตั้งวอลลุ่มกันเลยละค่ะนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ประเมินสถานการณ์แนวโน้มก่อนกำหนดมาตรการบริหารจัดการตลอดจนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ย8โมงเนี่ยมันอยู่ที่น้ำระดับน้ำโขงเนี่ยอยู่ที่ 11.63 เมตรลดลงจากเมื่อวันก่อนใน19เซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะระดับน้ำวิกฤตเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามันวิกฤตอ่ะคือ12เมตรไง
2: ม
3: ันเกือบวิกฤตแล้วนะคะก็คาดการณ์ว่าน้ำโขงจะลดลงต่อเนื่องแต่พอมันมีข่าวว่ามันจะต้องแบบฝนจะตกหนักเนี่ยช่วง18 19 20เนี่ยนะคะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าถ้าหากทันทีที่ฝนมันตกสะสมเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็จะทำให้น้ำสามารถเพิ่มขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เขาเตรียมอะไรให้พี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็คือเรื่องของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่6จุดเลยนะคะตั้งแต่จวนผู้ว่าหน้าไปสนีกลางพื้นที่เศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมกระสอบทรายเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งอะระวังน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาด้วยให้เอากระสอบทรายเตรียมไว้เลยนะคะก็มีการแจ้งเตือนภัยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกเนาะที่พอเหมือนรับลูกกันอะพอกรมอุตุประกาศปุ๊บก็จังหวัดก็มีแบบแอคชั่นออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือในบ้านเรามันยังคงต้องเจอกับฝนอยู่เพราะว่านี่ก็อยู่ในช่วงหน้าฝน
3: มันอยู่ในช่วงหน้าฝนถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานไม่แน่ใจว่าที่เราได้เห็นข่าวกันอยู่แล้วอย่างเช่นแบบโหน้ำป่าหลากกระทันหันน่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ที่พัดนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้เน
2: า
3: ะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันนิดนึงล่ะ
2: นะก็อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องดูนะในส่วนของรัฐบาลก็วันนี้จริงๆก็เตือนกันมาอยู่หลากหลายเหมือนกัน
3: ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยตามสถานการณ์แล้วอย่างที่บอกค่ะพอมันเกิด climate change เนาะเอลนีโยเอลนีญาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเตรียมรับมือกันทีนี้ชวนไปดูที่ต่างประเทศของไทยเนี่ยยังคงรับมืออยู่ได้ยังไม่ได้เจออะไรหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นที่จะไปที่อินโดกันไหมคะที่อินโดเมื่อวานโอ้เพื่อนที่ฉันเนี่ยไปอยู่อินโดติดตามสามีไปเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นห่วงกันแล้วถามว่าเป็นยังไงคนที่ไม่รู้จริงๆคือมันเกิดไกลเขาอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบแต่มันก็น่าเป็นห่วงเนา
2: ะ
3: ทั้งภูเขาฟงภูเขาไฟอะไรเงี้ยที่เกาะแบบโอ้โห
2: อินโดนีเซียนี่คือหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วก็มียอดเสียชีวิตคือเมื่อวานคุณพอตรียังบอกคือดูในอดีตดูสถิติในอดีตโอ้โหก็เสียชีวิตกันเยอะเพราะว่ามันจะเกิดในเนี้ยที่อินโดเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงนะก็วันนี้ปรากฏว่าที่อินโดเขายังคงต้องค้นหานะผู้ที่จะรอดชีวิตเนี่ยนะคะคือจริงๆเนี่ยที่อินโดเนี่ยหลังจากที่มีแผ่นดินไหว 7.7 เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย47รายนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกกว่า50คนเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์นะที่จังหวัดนูซาตึงกาลาตะวันออกกาลาตะวันออกนะคะอันนี้ก็ ถือว่ายังคงต้องค้นหาต่อไปตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังคงติดอยู่ที่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารแล้วก็บ้านเรือนตอนนี้มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าบ้านเรือนเกือบ160หลังแล้วก็มีโรงเรียนมีสถานพยาบาลแล้วก็มีอาคารสาธารณะหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าสะพานเทียบเรือแล้วก็อาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือค่ะเขาเรียกว่าท่าเรือลอเรนซ์ไซน์เนี่ยนะคะในเมืองเมาเมเล่นะคะเกิดพังถล่มลงมาอีกนะก็เลยทำให้มันคาดการณ์ว่าจะต้องมีคนที่ติดอยู่อีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการ การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเขาเนี่ยคือมันต้องประสบปัญหาเหมือนกันคืออาจจะล่าช้าเหมือนกันเพราะว่าดินถล่มมาแล้วก็มาปิดกั้นเส้นทางสัญจรด้วย
3: อุปสรรคเยอะ
2: เพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ภูเขาไงแต่ว่าก็มีรายงานค่ะว่าประชาชนประมาณสัก 2,000 คนเนี่ยดีที่สามารถอพยพจากพื้นที่คือเป็นการอพยพตัวเองนะคือหนีออกไปด้วยตัวเองยังไม่ได้มีรัฐบาลออกมาช่วยอพยพเพราะว่าบางคนอาจจะแบบรัฐบาลบางทีแบบช่วยตรงนี้แต่อีกทางนึงแบบบางทียังไปไม่ถึงอะไรเงี้ยประชาชนก็ช่วยตัวเองไปก่อนคือส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเมืองอูเมเร่นะมาในเมืองมาอูเมเร่นะแล้วก็นาเกเคียวนี่แหละซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็เลย
3: คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนอินโดเองเนี่ยผวาอัฟเตอร์ช็อค
2: ผวาใช
3: ่
2: อุ๊ยอัฟเตอร์ช็อคแบบไม่รู้กี่
3: ละลอกอะนะ
2: น่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งคะ
3: ไทยก็มีนิดๆใช่ไหม
2: ใช่
3: ทางใต้ใช่ไหม
2: ทางใต
3: ้ซึ่งตอนนี้ชาวอินโดเนี่ยผลจากที่เหตุแผ่นดินไหวใหญ่ไปเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
3: นอกชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเนี่ยมันส่งผลให้มีผู้ประสบภัยเนี่ยหลายพันคนที่บอกนะคะแล้วหลายพันคนเองเนี่ยก็ยังคงปักหลักกลางเต็นท์กลางแจ้งนะเพื่อที่รอความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันอย่างที่บอกมันรัดเข้าไปช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งยอดเสียชีวิตเนี่ยเหมือนประหยุดประมาณ50รายแล้วใช่ไหมอันนี้แหละมันก็เลยทำให้เกิดผู้คนพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงผวาอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็หลายที่เนี่ยประชาชนหลายพันคนในอินโดนีเซียเองยังคงติดเกาะอยู่บนเนินเขาสูงเขาบอกเขากลัวมันมีความแบบหวาดเสียวอ่
2: ะ
3: หวาดผวาจากแผ่นดินไหวที่มันตามมาคือหลังจากที่มันเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงคือ 7.7 ริกเตอร์เนี่ยที่เกาะฟอเรสต์เนี่ยมันไม่ธรรมดานะนะคะมันก็ตอนนี้ปฏิบัติการกู้ภัยขนาดใหญ่ก็เขาทั้งขนเสบียงก่อนเลยตอนน
2: ี้
3: เขาบอกว่าขนเสบียงเนี่ยหลายร้อยตันลำเลียงโดยเฮลิคอปเตอร์ก็
2: ม
3: ีเรือรบก็มีนะคะก็กำลังส่งไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดเนี่ยอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ความหวังวันนี้เองเขาบอกว่าวันเนี้ยวันที่16เนี่ยความหวังก็เริ่มผลิบานขึ้นมาแล้วล่ะนะคะเมื่อความช่วยเหลือชุดแรกเนี่ยเริ่มไปถึงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเองนะคะซูฮันยาโตเนี่ยท่านก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนี่แหละลำเลียงเฮลิคอปเตอร์เลยเหมือนบ้านเราอ่ะตอนที่น้ำท่วมนะเขาก็เฮลิคอปเตอร์หย่อนอาหารไปลำเลียงก่อนอะไรเงี้ยเขามีประมาณ5ลำอะไรเงี้ยนะคะเรือค้นหาเรือกู้ภัยเรือลบอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยแล้วนะคะอันนี้ก็มีความช่วยเหลือด้วยแล้วส่วนของประธานคณะกรรมการยุโรป
2: อ
3: ุสูราฟอร์เดเลเยนนะคะเขาก็บอกว่าให้คำมั่นว่าจะเปิดใช้งานระบบดาวเทียมให้เพื่อที่จะช่วยสำรวจในเรื่องของโลกโคเปอร์นิคัสอะค่ะที่แบบเพื่อช่วยเหลือทางอินโดนีเซียระบบพื้นที่ความเสียหายให้ได้คือมันต้องใช้ดาวเทียมอะสำรวจความเสียหายไง
2: คือมันหลายจุดเลยไหม
3: ไปไม่ถึงใช่
2: มันหลายจุด
3: ใช่มันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนอกจากบ้านเรือนเนี่ยโรงเรียนสถานพยาบาลหลายสิบแห่งเลยก็เดือดร้อนได้รับผลกระทบไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ก็เยอะเลยทีเดียวนะคะในส่วนของอินโดนีเซียญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมญี่ปุ่น
3: ก็มีแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยวันนี้เองมีเพจสำนักงานวิจัยแห่งชาติเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความเหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะเฝ้าระวังกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.0 เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกในปี69เนี่ยเนา
2: ะ
3: เขาบอกว่าทางวช.หรือว่าสำนักงานวิจัยแห่งชาติเนี่ยร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาตินะคะหรือว่า Earthquake Research Center of Thailand เนี่ยเขาก็บอกว่าเผยแพร่ข้อมูลว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมคือสร้างความตระหนักรู
2: ้
3: สร้างความรู้ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องโดยต้องไม่ตื่นตระหนกคือเตรียมพร้อมแบบไม่ตื่นตระหนกอะค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่ารวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่15สิงหาเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินไหวคุณผู้ฟังขนาดไหวใหญ่นะขนาด 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยมันมีจำนวน11ครั้งใน9ประเทศนะแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆนะโดยเหตุการณ์ที่มันมีขนาดสูงเนี่ยก็อยู่ที่ 7.8
2: ค่ะ
3: 7.8 น่ะจะอยู่ที่บริเวณฟิลิปปินส์เนาะถ้าหากว่าย้อนกลับไปวันที่7มิถุนายนเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่ 7.7 ที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ที่เนี่ย7.7-7.8เพราะฉะนั้นเนี่ย
2: นี่คือแบบแรงอะ
3: เออแรงนะคะคือโหคือมันฟิลิปปินส์อินโดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนอะแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบสุ่มนะ
2: ค่ะ
3: เออแต่มันกระจุกตัวอยู่ตามแนวรอยของแผ่นธรณีภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่เชิงเทคนิคเดี๋ยวว่ากันทุกท่านควรต้องไปศึกษาแหละแม้กระทั่งเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันถ้าหากว่าย้อนกลับมาคุณผู้ฟังประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่16กลุ่มนะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็พื้นที่ใกล้แนวเลื่อนในภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็บางส่วนภาคใต้เหล่านี้มันก็ควรมีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเหมือนกันนอกจากพื้นที่ดินอ่อนเนาะที่เรากังวลอะไรกันนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มที่มันสามารถสั่นสะเทือนได้ทำให้ประชาชนในอาคารสูงเนี่ยอาจรับรู้การแกว่งของแผ่นดินในระยะไกลได้ชัดเจนกว่าที่อื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เลยสิ่งที่ประชาชนควรเตรียมความพร้อมแล้วก็พึงระวังไว้นะไม่ตีความว่าแผ่นดินไหวหลายครั้งทั่วโลกเป็นสัญญาณว่าแผ่นดินไหวใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่าเพิ่งไปตีความ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นั่นคือว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ติดตามแล้วก็ประเมินความเสี่ยงตรวจสอบความถูกต้องจากข้อมูลที่ช่วยเหลือที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อเกิดการสั่นไหวคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหมอบป้องเกาะนะหมอบลงกับพื้นป้องกันศีรษะนะคะแล้วก็ลำคอหลบใต้โต๊ะ อะไรเงี้ยที่มันแข็งที่เราเหมือนเราเรียงกันไว้อะไรเงี้ยนะห่างพวกอะไรมาตู้กระจกตู้เครื่องแป้งเนี่ยคุณอย่าไปอยู่ใกล้นะฉันวางของอะไรเงี้ยสิ่งของ
2: มันล้มลงมาแตก
3: อีกนะคะสิ่งของอย่าวิ่งกลูไปที่บันไดนะไม่ใช้ลิฟต์เมื่อแรงสั่นหยุดแล้วเนี่ยค่อยออกจากอาคารเป็นระเบียบตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ในอาคารสูงเนี่ยตั้งสติก่อนประเมินสถานการณ์จากความรู้สึกความแกว่งอะนะ
2: บางทีเราอาจจะต้องไปเรียนแบบหรือว่าไปฝึกที่ญี่ปุ่นนะ
3: ไม่จริงๆประเทศไทยควรจะมีอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ก็ใช่เพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะเขาคือจะบ่อยไงเพราะว่าเคย
3: เด็กๆเก่งกว่าเราอีก
2: ใช่คือเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นอ่ะเคยดูนะแบบพอมันเกิดแผ่นดินไหวเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเขาไม่ได้นั่นอะไรเลยเขายังคงแบบยังคงเดินแต่ว่าเขาก็ด้วยความระมัดระวังรู้ว่าแผ่นดินไหวนะแต่ว่าเขาควรจะปฏิบัติยังไงคือมีสติอ่ะ
3: ใช่
2: มีสติเนี่ยสำคัญ
3: สติเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ควรฝึกหาข้อมูลไว้เนี่ยไม่มีใครสอนเราก็อ่านอย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช
3: ่แล้วก็ลองดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านเนี่ยให้เป็นประจำเข้าไว้
2: จริงๆในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยในแฟนเพจ Miss Earth เนี่ยเขาให้ข้อคิดไว้น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าอยากฝากข้อคิดไม่ว่าจะเป็นนักเดินเขาเดินป่าที่ไทยเนี่ยที่แพลนที่จะไปเดินเขาหรือไปดูภูเขาไฟที่อินโดนีเซียก็ตาม
3: ไปเดินกัน
2: นั่นแหละคือเขาที่อินโดเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟที่ปะทุให้กรวดแล้วก็ทับแล้วก็เกาะกันหลวมๆมันไม่ใช่หินอัคคณีแข็งๆนะซึ่งในมิดเอิร์ธเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เคยไปเดินเนี่ยถ้าสังเกตจะรู้ว่ามันเป็นกรวดไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่หินก้อนใหญ่หรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยคือตอนนี้เนี่ยเกิดที่อินโดนีเซีย 7.7 ใช่ไหมคะเขาก็เลยแนะนำว่าที่เขาออกมาพูดอย่างเงี้ยคือมันเกิดการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันทำให้เกิดเศษทะเลทรายเศษทลายนะไม่เศษทะเลทรายเกิดทลายนะแผ่นดินไหวทำให้ดินเป็นก้อนกรวดอะไรมันทลายพังลงมาซึ่งตรงนี้มันอันตรายมากนะอันตรายกว่าดินถล่มทั่วไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้คุณไปนะไปได้เพราะว่าแต่ละที่ที่คุณไปคงคิดแล้วล่ะว่าสวยมากแต่ว่าที่เล่าที่บอกมาก็คือมันจะลดอันตรายได้ถ้าเรามีสตินะเคยเขาบอกอย่างที่อินโดนีเซียเคยเกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วอะตอนนั้น 6.6 ที่บาหลีเกิดเศษหินทลายจำนวนมากก็โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยคณะทัวร์ไทยก็รอดคือเขาก็เคยไปเจอมาแล้วเพียงแต่บอกว่ามันต้องระมัดระวังเพราะว่าการเกิดที่อินโดเนี่ยภูเขาไฟมันไม่ใช่ภูเขาไฟแบบดินธรรมดาไงแต่ว่ามันเป็นกรวดซึ่งมันอันตรายกว่าดินกว่าไอ้ภูเขาไฟที่ไหลออกมานะคะ
3: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังเหมือนกันนั่นแหละนะก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: กลับมาติดตามกันนะฮะวันนี้ดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคือจริงๆวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดอยู่แต่ว่าท่านนายกก็มีภารกิจนะเห็นปะก็วันนี้ก็เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย
8: ์ควงคุณเนวินนะ
2: ใช่ไหมใช่คือจริงๆจริงๆวันนี้ที่ท่านนายกเดินทางไปเนี่ยก็คือไปเห็นมีภาพออกมาก็คือนายกเนี่ยไปลงพื้นที่

0: โดยรถยนต์ของท่านนายกรัฐมนตรีก็แวะตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นจุดร่วมระหว่างฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นายกเองก่อนหน้านี้ก็สั่งให้มีการตั้งด่านระดับอำเภอเพื่อที่จะตรวจค้นอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายแล้วก็ฝ่ายปกครองประจำด่านเนี่ยก็ได้ขออนุญาตตรวจค้นรถยนต์ของนายกด้วยทั้งด้านหน้ารถแล้วก็ด้านหลังรถนะคะคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตรวจหมดซึ่งนายกก็สอบถามว่าเจออะไรไหมด้านตำรวจบอกว่าไม่เจอนะขณะที่นายกก็ถามบอกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วไปเนี่ยแถวนี้เนี่ยเจออะไรไหมตำรวจว่าไม่เจออะไรก็เจอแต่ยาอันนี้น่าสนใจไหม
1: ยาอะไรก็ไม่รู้ไง
0: ใช่
1: ไหม
0: คืออันนี้ก็น่าสนใจเพราะรัฐบาลเองกำลังแบบเข้มงวดตรวจตราในเรื่องของยาเสพติดมาก
1: ยาเสพติดด้วย
0: แล้วก็อาวุธ
1: ปืนด้วยมันก็ได้2เด้งแหละนะคะก็คือหลังจากที่ท่านนายกก็คือถ้าหากว่าไล่เรียงกันจริงๆท่านนายกเนี่ยใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนแหละแวะไปจังหวัดที่เหมือนเซฟโซนนะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ไปได้พบกับคุณเนวินชิดชอบแหละแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็แวะรับประทานอาหารริมทางง่าย
0: ๆ
1: แน่นอนมีคนคู่ใจไม่ใช่ภรรยานะนายกน้อยคือคุณไตสุรี
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงหน้าด่านเนี่ยแวะทานอาหารก่อนแล้วก็ถามแม่ค้าชาวบ้านว่าขายเป็นยังไงปากท้องดีขึ้นไหมตามสไตล์แหละเหมือนเช็คแหละว่านโยบายตัวเองออกไปเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชาวบ้านบอกชอบมากไทยพลัสเนี่ย60-40เนี่ย
0: 60-40.
1: เออมันช่วยได้ทั้งค่าใช้จ่ายทำให้ร้านค้าพื้นในพื้นที่เนี่ยขายได
0: ้
1: เงินมันก็หมุนเวียนนายกก็ฟังแล้วเป็นไงยิ้มสิยิ้มนะคะแล้วก็บอกอะไร
0: สงสัยได้ต่อนะเนี่ยมันจะหมดเดือนกันยาย
1: นดิฉันก็รออยู่เหมือนกันอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงๆอ่ะก็พร้อมสานต่อนี่ไงบอกละแล้วก็จะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกวันหยุดแบบบ้านๆกินข้าวไปฟังไปคุยไปกับชาวบ้านก็สีสันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวมงชาวบ้านเขาก็เหมือนออกมาให้การต้อนรับเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าไปที่หน้าด่านก็โดนสุ่มตรวจ
0: ค่ะ
1: คือเขาตั้งด่านตรวจทั้งปืนตรวจทั้งในส่วนของอะไรล่ะทั้งเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมตอนนี้มันก็แบบระบาดกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แน่นอนแหละปืนมันก็มาตั้งแต่ตอนที่เหตุเกิดในโรงเรียน
0: ค่ะ
1: คุณฉลองเรี่ยวแรงพกอาวุธปืน อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เหมือนเขามีแบบไม่อยากให้สสพกปืนด้วยใช่ไห
0: ม
1: อะไรเงี้ยนะเขาก็เริ่มมีมาตรการต่างๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะ
0: คือจริงๆอย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เข้มในเรื่องนี้มากนะคะ อย่างวันนี้เนี่ยที่ด่านศุลกากรช่องจอมนะทางคุณประสิทธิ์ดีจงเจริญซึ่งเป็นนายด่านศุลกากรช่องจอมเนี่ยบอกว่าก็ตอนนี้ก็ทำตามคือเรียกว่าสนองนโยบายของรัฐบาลนะที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและก็รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันการสกัดกั้นลักลอบแล้วก็เข้าออกทั้งคนแล้วก็สินค้าผิดกฎหมายนะซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรรวมถึงรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆของด่านศุลกากรช่องจอมเนี่ยที่ช่องจอมเขารับผิดชอบ3จังหวัดคือที่สุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมาก็จะมาปฏิบัติงานกันเรียกว่าเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะคุณประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันด่านพรมแดนจะยังคงปิดอยู่แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในพื้นที่รับผิดชอบนะคะโดยด่านศุลกากรช่องจอมนี่ค่ะก็ได้อาสาเป็นแม่งานหลักในการที่จะบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะจัดกำลังผสมทั้งเจ้าหน้าที่รถตรวจการแล้วก็ตลอดจนการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดต่างๆนั่นเองนะคะในเขตอีสานใต้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยในวันนี้เห็นบอกว่าทั้ง3หน่วยงานนะคะก็มาทำงานร่วมกันแล้วก็มีจะคือขั้นตอนเขาคือจะเรียกก่อนเรียกการตรวจยานพาหนะต่างๆแล้วมาตรวจค้นสัมภาระค้นอาวุธตรวจตัวผู้โดยสารตรวจบัตรประชาชนพาสปอร์ตต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าก็เจอคื สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยใช้วิธีแอบนั่งปะปนมากับนักท่องเที่ยวที่เขามีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเนี่ยคืออย่างนี้

0: มันจะแบบแทรกเข้ามาอย่างนี้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คุณประสิทธิ์บอกว่าก็ขอให้มั่นใจแล้วก็ประชาชนอุ่นใจได้เลยนะคะว่าในส่วนของศุลกากรที่ช่องจอมเนี่ยจะสามารถตรวจค้นอย่างเข้มข้นตลอดยังแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทำงานหนักนะ
0: ใช่
1: ถ้าพูดถึงเนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวไล่เรียงไปเดี๋ยวมันจะมีท่านบรรชัยบอกว่าตอนนี้เหมือนรัฐบาลเองก็แบบทำงานแบบประคับประคองมันมีหลายเหตุมูลเหตุเนาะ
0: ใช่
1: วันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะ
0: คุ
1: ณแสงระวีนอกจากเรื่องของตรวจด่านเรื่องของปืนแล้วอะไรเงี้ยไหนจะเรื่องของอะไรล่ะรัฐบาลอีกขั้วอีกที่มีภาพคุณทักษิณอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของภัยออนไลน์เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของช่องจอมเรื่องอะไรที่จะต้องทำแล้วก็มีข้าราชการเนี่ยก็รับลูกในเรื่องของการทำงานส่วนในเรื่องของภัยออนไลน์เนี่ยจากที่ท่านนายกเองก็บอกว่าตอนนี้เขาท่านเองก็ออกมาบอกใช่ไหมว่าเป็นภัยระดับชาติใช่ป่ะนะมันก็เร่งระบบมิจฉาชีพเข้าถึงคนยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องเงินยากจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเองเนี่ยก็มีเจอด่านปัญหาไม่ได้น้อยนะคุณแสงระวี
0: ใช
1: ่แล้วไหนจะโดนเรื่องของภาพการเมืองเข้ามาลุมอีกใช่ไหม
0: หลายเรื่องอยู่
1: นะคะ
0: เนี่ยแหละนะคะก็จริงๆอย่างที่บอกคือโดนหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยนายกก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยื่นอภิปรายแล้ว
1: ใช่
0: นะคะอย่างคุณผลิตเนี่ยวันนี้เห็นก็มีการออกมาพูดเรื่องที่จะอภิปรายใช่ไหมว่าจะมีการเตรียมในเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจแล้วอ่ะนะคะโดยอย่างเอาอย่างวันนี้เดี๋ยวนะดิฉัน
1: คุณผลิตใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: คุณผลิตเองเนี่ยบอกว่ามีหมัดเด็ดเลยที่จะซักฟอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าจะมีหมัดเด็ดไหมคุณผลิตก็บอกว่าเราทำเต็มที่นะคะคิดว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจเนี่ยคือประชาชนแหละนะคะก็ขอให้รอดูวันอภิปรายนะคะแล้วก็ประชาชนตัดสินหวังว่าฝ่ายค้านมีจุดร่วมตรวจสอบรัฐบาลเมื่อถามว่าถามมันมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านจะลงมติเป็นเอกภาพไหมเนี่ย
0: ค
1: ุณผลิตก็บอกว่าอยู่ระหว่างการหารือเหมือนกันพรรคร่วมฝ่ายค้านไหนร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้างแล้วก็จะมียื่นกรอบเนื้อหาอะไร
0: ค
1: ือตอนนี้กำลังรวบรวมประเด็นแหละนะคะว่าแล้วประเด็นอะไรเนื้อหาอะไรจะยื่นใครบ้างด้วยนะแต่คุณผลิตเองก็อยู่เหมือนอยู่ในฐานะในส่วนของหัวหน้าพรรครัฐบาลอะไรเงี้ยใช่ไหมหัวหน้าฝ่
0: ายค้านพรรคประชาชน
1: นะคะเขาก็บอกว่าก็หวังแหละว่าให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยร่วมกันแม้จะมีความเห็นนโยบายบางเรื่องอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างเนี่ยแต่ว่าขอให้มันมีจุดร่วมในการตรวจสอบอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเหน็บๆเหมือนกันนะก็มั่นใจว่าฝ่ายค้านถามอะไรเนี่ยท่านนายกน่าจะพร้อมตอบ
0: ค่ะ
1: แต่ท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วนี่ว่าพร้อมตอบถามอะไรก็ตอบได้มันเป็นเรื่องปกติในเรื่องของ1ปีหรือว่า1ครั้งเนี่ยที่เขาจะต้องมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไร
0: ก็ยังยกตัวอย่างเลยเนี่ยก็นี่ไงนักข่าวถามอะไรมาก็ตอบได้หมดไง
1: แต่วันนี้เนี่ยเรียงแถวกันตอบเหมือนกันนะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไล่เรียงตั้งแต่คุณกรวีออกมา
0: ใช่คุณกรวีก็ถือว่าเป็นประธานวิปรัฐบาลนะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจโดยเฉพาะเรื่องของกรณีหัวสวอันนี้เนี่ยก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเลยคือคุณกรวีบอกว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาหรือยังไรก็แล้วแต่เรื่องหัวสวเนี่ยนะแต่ว่าคนที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยต้องเข้ามาแก้ปัญหาอยู่แล้วเรื่องการหัวสวเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของกกต.อยู่ซึ่งกกต.ก็ทราบมาดีว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถจะเข้าไปแทรกแซงได้เพราะนั้นรัฐบาลเองต้องทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดนะส่วนตัวคุณกรวีเนี่ยเห็นว่าหากฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่สามารถทำได้แต่ว่ามันก็ต้องดูประเด็นนะว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างไรหรือไม่นะไม่ใช่แค่เป็นกระแสในสังคมแล้วคุณก็เอามาอภิปรายมันต้องมีประเด็นว่าเกี่ยวกับนายกหรือว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรเอาง่ายๆคือมันต้องมีหลักฐาน อ
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าแบบมากล่าวหากันแบบลอยๆทางการเมืองคือถ้าเกิดคุณมีหลักฐานเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาต้องชี้แจงให้เกิดความชัดเจนอยู่แล้ว
1: และส่วนตัวก็มั่นใจค่ะว่าครม.ชุดนี้เนี่ยจะสามารถตอบคำถามได้
0: ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นไงคือถามมาตอบได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายวางใจตามที่คุณเท็งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเก็บไว้ทุกบินนั้นเนี่ยคุณกรวีบอกว่าเห็นด้วยเลยขอให้ตรวจสอบให้เต็มที่มีข้อสงสัยแล้วก็ถามมีหลักฐานก็เอามาแสดงรัฐบาลมีหน้าที่ตอบก็จะตอบให้ชัดเจนไม่กลัวการตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลเองก็อยากเห็นการตรวจสอบที่สร้างสรรค์แล้วก็มีหลักฐานที่สามารถชี้ให้รัฐบาลนั้นปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีหลักฐานโยงไปถึงรัฐมนตรีคนไหนก็ทำผิดเพราะว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าเวทีอภิปรายในสภาเนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่จะเอาข้อกล่าวหาร้อยๆเนี่ยมาโจมตีกันในทางการเมืองบินทุกบินที่จะเอามาพูดมาอภิปรายมาวางกันนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงฝ่ายค้านก็อาจจะอภิปรายแต่ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามให้ประชาชนคลายสงสัยรวมถึงพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านก็จะได้คลายสงสัยด้วยนะคะก็ต้องมองว่าบินเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่บินจากฝ่ายค้านนะแต่ว่าเป็นบินที่ประชาชนต้องจ่ายนะเพราะว่าต้องทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นลดภาระแล้วก็ลดรายจ่ายให้กับประชาชนได้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณ
1: สิริพงษ
0: ์
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเห็นเมื่อวานไปเล่นไฮหลอกอยู่แต่วันนี้ก็มาตอบการเมืองอยู่นะวันนี้ก็
0: ไฮหลอกเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าได้เยอะคนให้ความสนใจเยอะ
1: เลยจริงๆเนี่ยคือคุณสิริพงษ์เองก็บอกว่าไม่ได้คือการประเด็นที่ลากปมสวเข้ามาขึ้นจากฟอกเนี่ยไม่หนักใจแกบอกว่าไม่ได้หนักใจเลยนะคะการที่ฝ่ายค้านจะเอาประเด็นหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ได้หนักใจอะไรเพราะส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าวส่วนกรณีที่คุณสมนึกสุชัยธนาวณิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4จังหวัดสุโขทัยเนา
0: ะ
1: ออกมาเปิดเผยว่ามันมีการให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อโหวตกฎหมายตามพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยเขาเป็นใครตนก็ไม่รู้จักมีเบื้องหลังหรือไม่ก็ไม่รู้แต่มาแอบอ้างในส่วนของตนก็ไม่เคยได้ยินนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนการอภิปรายเนี่ยหากกล่าวหาจะหาหลักฐานยังไงนะคะอย่างมากก็แค่พยายามบุคคลเดี๋ยวนี้มักใช้วิธีว่าไปก่อนถูกผิดไม่รู้ค่อยไปพิสูจน์เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้หนักใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยที่ฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลก็ชี้แจงได้ทุกเรื่องเมื่อจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นนี่เขาก็เหมือนเขาได้ทำการบ้านเตรียมเหมือนกันเนาะไอ้เรื่องประเด็นทุจริตสอบพฤติกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นที่มันมีมาตั้งแต่ปี62อ่ะนะรัฐบาลนี้ก็เป็นคนเจอแล้วก็ตามจับอะไรเงี้ย
0: ก็เคลียร์นะก็เคลียร์ในรัฐบาลชุดนี้ได้หมดนะ
1: เร็วบ้างอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็กล่าวหาคนนั้นเท่าบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาว่ากันอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้หนักใจอะไรใดๆเลยแล้วก็ย้ำแย้มมาว่ามั่นใจในเสียงรัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไร้ปัญหายังเปิดแย้มนะว่าเปิดรับพักร่วมเพิ่มนะ
0: เนี่ย
1: เดินหน้าแก้ปัญหาเนี่ยไม่พูดแบบเนี้ย
0: เขายิ่งมองเรื่อง
1: ง
0: ูเขียวกันอยู
1: ่เนี่ยก็เป็นงูเห่าเลยนะงูเขียวค่ะแต่ฝั่งงูเขียวก็บอกแล้วไงไม่มีงูสักตัวนึงสงสัยไปดักหางไว้ก่อนหยิกหางไว้อย่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะนะนี่ก็เป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่
0: ม
1: ันใกล้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยนะคะ
0: เรื่องของการเมืองอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นระดับท้องถิ่นหน่อยแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับการเมืองระดับใหญ
1: ่
0: ก็คือเป็นการเลือกนายกอบจนะที่กาฬสินธุ์โดยวันนี้เนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะพรรคสีแดงนะคะคุณยศชนันท์นะก็เรียกว่าไปช่วยผู้สมัครเลยทีเดียวนะคะวันนี้เห็นเขาบอกว่ากาฬสินธุ์นี่แตกจริงๆนะว่าพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยช่วยหาเสียงให้กับคุณไข่มุกหรือว่านางสาวเฉลิมขวัญหล่อตระกูลซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจกาฬสินธุ์แล้วก็ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยด้วยมีการจัดเวทีปราศัยพบปะประชาชน2จุดนะคะก็คือที่เวทีช่วงเช้าเนี่ยตอน 10:00 ที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีนะที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ช่วงบ่าย2ที่ศาลเจ้าปู่บัวขาวที่อำเภอกุชินารายที่กาฬสินธุ์คือการลงปราศัยใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยก็นำทีมโดยแน่นอนว่าคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอวนะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีแกนนำคนสำคัญ แน่นอนคุณณัฐวุฒิสายเกลือนี่ไม่พลาด
1: มือปลาสายมือปลาสาย
0: มีคุณเดียคัตติยาสวัสดีผลนะคะแล้วก็คุณศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็ยังมีส.ส.พรรคเพื่อไทยกาฬสินธุ์4เขตไปบรรยากาศอย่างที่บอกคือคึกคักมากนะคะคือภาพของอาจารย์ยศนันท์เนี่ยเป็นภาพที่แบบ
1: คุณเคยเห็นเขาตำหนิแซะใครบ้าง
0: คือน่าจะยิ้มตลอดจริง
1: ๆยิ้มรับครับผมได้ครับเดี๋ยวพี่ดูให
0: ้ทำเนียบเช้ามาก7โมงนี่ถึงแล้ว
1: ทำการบ้านมาแล้วที่ฉันมีโอกาสได้นั่งร่วมประชุมนะคะ
0: เ
1: ขียนมาเป็นโพยแบบเลยนะเตรียมสไลด์เสร็จไม่เป็นพอโพยด้วยแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้เพิ่งทำการบ้านนะผมเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือทุกอย่างเป๊ะหมดแล้วก็ไม่เคยนักข่าวจะถามแย่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ทิ่มแทงไม่ว่า
0: ก็คือพูดในเรื่องที่แบบมันเกี่ยวกับงานนั้นๆอย่างอันนี้เขาบอกว่าคือเขาให้ความสัมพันธ์สำคัญกับเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางก็คือในระดับชาตินั่นเองว่ามันจะสามารถเชื่อมโยงกันได้นะซึ่งตรงนี้ก็มีหลายคนก็โหชื่นชมแล้วก็คนไปฟังเยอะมากนะที่เวทีที่กาฬสินธุ
1: ์เดี๋ยวก็เติมเชนเติมเชน
0: เติมเชนเนี่ยแหละ
1: เติมเชนที่ทำเนี่ยเขายังเติมกันไม่เลิกเลยดิฉันเห็นนะคะน้องๆเนี่ย
0: ก็เติมกันไปนะคะเอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
5: เนี่ยพี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: มาติดตามกันต่อค่ะมาดูกีฬาที่คนฮิตกันมากที่สุด
1: ให้หลอก
0: คือจริงๆต้องบอกว่า กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาฟิตเนสที่กำลังมาแรงมากที่สุดในโลก
1: จริงดิฉันนะแค่อยู่ในสเตชันในฟิตเนสนะหอบหายใจไม่ทันดึง
0: มันต้องฝึกมาอย่างดีนะให้กำลังมันอยู่ตัวนะ
1: เจ็บแขวันแรกที่ดิฉันลองสเตชันนะ
0: น่วมเลยไ
1: หมโอ้โหคุณฟังคือตอนคืนนอนไม่ได้เจ็บวอลบอลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันต้องฝึกจริงๆแต่ว่ากีฬาไฮโลดมันกำลังม
0: า
1: แล้วมันเป็นกีฬาที่สร้างรายได้
0: อ๋อใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าศิลปินดาราเนี่ยสนใจกันเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าครั้งนี้คุณผู้ฟังคือจัดกันแบบเห็นบอกว่าจัดกันแบบเต็มที่แล้วก็4วันเต็มๆเลยอ่ะ
1: ถือว่าสัปดาห์4วัน
0: เป็นครั้งแรกคือวันที่13ถึง16คือวันนี้วันสุดท้ายนะก็จัดในประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนาะเป็นเขาบอกเป็นการยกระดับการแข่งขันให้สนุกมากขึ้น นะ4วันเต็มครั้งแรกในรายการ BYD Hilux Bangkok นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่แหละนะคะ
1: แต่บ้านเราอ่ะนอกจากเป็นรอบนี้นะนอกจากยกระดับความสนุกแล้วนะมันยกระดับสนามหวานด้วย
0: สนามว่าอ๋อคือ
1: แฟนเนี่ยนะเดชย่าคิมมากคุณต้อปิติคุณนุ่นเนี่ยโอ้โห
0: คือนอกจากศิลปินดาราก็จะมีนักกีฬาแบบจากทั่วประเทศแล้วก็ภูมิภาคมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งนะเป็นการท้าทายขีดจำกัดแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในรูปแบบเฉพาะของไฮล็อกเท่านั้นนะงานนี้คนบันเทิงเนี่ยโอ้โหสมัครกันแบบมืดฟ้ามัวดิน
1: อ่
0: ะ
1: ดิฉันจะขยับสเต็ปก่อนเอาสักสี่รอบสี่คนก่อนมีทีมพร้อมแล้วแต่ว่าใจเท่านั้นแหละที่ไม่พร้อม
0: ใช่ใช่ไหม
1: มันจะมีสี่คนสองคนแข่งเดี่ยวแสนดีอ่ะลูกชาชาติเดี่ยวมะ
0: ใช่ไหมเห็นท่านผู้ว่าชาชา
1: ติบอกปีหน้าถ้าหากว่ามีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะถ้าชาชาติจะลงแข่งคู่แสนดีแต่แกก็บอกว่าไม่รู้ไหวไหมแต่ถ้าเกิดท่านวิ่งขนาดไหนไหวแหละคือมันต้องอยู่ที่การซ้อมไง
0: ใช่ไหมแต่ว่าคือจริงๆกีฬาแบบนี้ด้วยใช้พละกำลังที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกบางทีเนี่ยเจ็บป่วยได้เหมือนกันเนี่ยเอ๊ะฉันเมื่อเช้าดูข่าวแบบมีอยู่คนที่เป็นตะคิว
1: ด้วยที่ออกข่าวคุณแตงโมนั่นแหละแล้วก็มีคนที่แบบหายใจไม่ทัน
0: อันนี้
1: ต้องอย่าฝืนต้องดูสัญญาณตัวเองว่ามาคุณผู้ฟังคือมันต้องฟังสัญญาณ
0: ไปต่อได้ก็คือถึงจะไปหรือไปไม่ได้ต้องหยุด
1: วิ่งไม่ได้ให้เดินบินไม่ได้ให้วิ่งวิ่งไม่ได้ให้เดิน
0: เพราะอันนี้คือมันจะต้องจับเวลาใช่ไหม
1: แม่หมออะไรอย่างเงี้ย60กว่าก็คือให้ลูกแบกบ้างอะไรบ้างก็คือค่อยๆกันไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เนี่ยปรากฏว่ากีฬาชนิดนี้มีแพทย์เตือนเนี่ยว่านักกีฬาไฮล็อกทุกคนเนี่ยคือแพทย์เตือนเลยหลังจากที่มีคนหัวใจวายใช่ไหมแล้วก็หมอบอกว่ามันต้องหยุดทันทีคือในเพจ Facebook ของพลอยขอเล่าหรือพลอยทอล์กเนี่ยเขาโพสต์ถึงผู้เข้าแข่งขันไฮล็อกที่หมดสติอยู่ตรงทางเดินนะแล้วก็ปรากฏว่ามีหน่วยแพทย์เนี่ยไปเร่งปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการบอกด้วยว่าบางคนเนี่ยก็นอนเจ็บเท้าตะคริวกินบางคนก็หอบจนเป็นลมแล้วก็ปฐมพยาบาลข้างสนามแบบจำนวนเยอะมากคุณหมอก็เลยแนะนำว่าไม่ไหวอย่าฝืนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมออักนิตศรีสุขวัฒนาซึ่งเป็นหมออายุรแพทย์โรงพยาบาลโรคหัวใจเป็นหมอแพทย์โรคหัวใจแล้วผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์หัวใจนักกีฬาเนี่ยนะคะเขาโพสต์บอกว่าอยากจะฝากถึงคนที่แข่งไฮล็อกเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยคือตอนนี้มีข่าวว่านักกีฬาเนี่ยหัวใจวายนะขณะแข่งแล้วก็สถิติเนี่ยอยู่ที่1ต่อแสนคนสำหรับประชากรทั้งหมดนะคะแต่สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยสถิติอยู่ที่1ต่อ 5,000 ได้เลยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกว่าไฮล็อกเนี่ยมันมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากีฬาวิ่งหรือว่ากีฬาอื่นๆนะคะแต่ว่าไฮล็อกมันเป็นกีฬาที่ผสมทั้งการวิ่งแล้วก็มีแบบใช้กำลังเยอะแยะมากมายเนี่ยคือเขาบอกว่ามันทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและก็ความดันเนี่ยขึ้นสูงมากเป็นช่วงๆคือเรียกว่ามันหนักกว่าการวิ่งธรรมดาคุณก็เคยไปวิ่งใช่ไหมวิ่งเทลวิ่งอะไรพวกนี้คือมันหนักมากคือคุณหมอก็เลยแนะนำว่าแข่งเนี่ยการแข่งต้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่ซ้อมมาอย่าฝืนทำเวลาหรือว่ากดความหนักเกินกว่าขีดความสามารถของร่างกายในวันนั้นๆโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นไขมันในเลือดสูง
1: โรคหัวใจ
0: ความดันสูงเบาหวานสูบบุหรี่มีประวัติโรคหัวใจหลอดเลือดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะทำให้คราบไขมันหลุดแล้วก็เกิดหัวใจวายฉับพลันได้เพราะฉะนั้นระหว่างแข่งขันเนี่ยไม่ควรไปกดแบบเต็มทุกฐานนะคะที่เขาบอกต้องกดให้แบบ
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมให้มีจังหวะผ่อน
1: พ
0: ั
1: ดเนี่ยมันต้องปื๊ด
0: ใช่ไหม
1: โอ้โหมัน
0: นั่นแหละ
1: เขาเลยบอกต้องทำมันยิ่งสนุกไง
0: ต้องให้ผ่อนแล้วก็คุมลมหายใจให้ได้โด
1: ยเฉพาะแบบ
0: ฐานหนักๆเนี่ยนะเพราะนั้นคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยควรคุมความเหนื่อยส่วนใหญ่ให้อยู่ราวประมาณสัก RPE 7ต่อ10ใช่ไหมแล้วคือเหนื่อยก็อันนี้มันยังสามารถคุมได้อยู
1: ่ผ่อนได้คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยดิฉันตอนเข้าเทรนเนอร์เนี่ยนะคะฝึกเทรนเนี่ยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเคยแค่เหมือนเต้นซุมบ้า แล้วหายใจไม่ทันผื่นขึ้นก็คุณหมอว่าหาตรวจสาเหตุไม่เจอเนาะหายใจไม่ทันจนเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันหลังจากนั้นกลัวมาตลอดแล้วพอได้เนี่ยมาเทรนจริงจังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าวิธีการคำนวณค่าอัตราการเหนื่อยอัตราเร่งของหัวใจเนี่ยควรคุมโซนอย่างดิฉันเนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่แบบเริ่มต้นเนี่ยคือ135ก่อนไม่ให้เกินถ้าเกินคุณต้องผ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีวิธีการคำนวณแหละว่าเรามันเคยมีภาวะอะไรไหมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุมโซนเอาอย่าให้เหนื่อยมากดิฉันว่าเล่นเพื่อการแข่งขันให้ร่างกายเราสนุกให้เราร่างกายเรามันเหมือนเป็นแรงดึงดูดในการมีวินัยอ่ะในการที่จะทำกีฬาแบบนี้มันเล่นเพื่อสนุกอย่าเล่นเพื่อแบบให้การแข่งให้เหมือนเอาเป็นเอาตายอ่ะมันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะทำเวลาก็เพื่อให้มันเรามีวินัยมากขึ้นเท่านั้นแหละถึงแม้ว่าไฮล็อกเนี่ยมันจะเป็นกีฬาสุดฮิตเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าเราไม่คุมดีๆคุณมันมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมากนะ
0: โอ้เขาบอกแพงด้วยนะกีฬาของคนรวยอ่ะนะ
1: คือถ้าหากว่าแบบไปฝึกฐานแบบยิมจริงๆอ่ะวันละพันกว่าบาทนะคุณ
0: เ
1: ป
0: ็
1: นฐาน
0: อ
1: ่ะเออนะคะแล้วก็ชุดอีกอุปกรณ์แกดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องมีของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีบ้านทุกอย่างมันต้องพร้อมเออมันมีค่าสมัครก็ไม่ถูกนะเออมันค่าสมัคร
0: ก็ถึงได้บอกว่ากีฬาของคนรวยอ่ะคือถ้าเกิดว่าแบบไปคือมันนอกจากเงินถึงแล้วว่
1: า
0: ใจต
1: ้
0: องถึงแล้วก
1: ็มีเวลา
0: หมายถึงสมรรถภาพร่างกายของเราก็ต้องถึงด้วยก็คือต้องพร้อมด้วยนะ
1: คนประเภทเดียวเนี่ย 3,500 ถึง 4,600 ถ้าเป็นต่อคนนะแล้วก็ถ้าคุยกันเล่นๆนะแต่เพื่อนก็ยังไปเหมือนนะทำไมน้องต้องไปเสียตังค์ให้มันเหนื่อยแล้วมันเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราส่วนลุ่มได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยนะก็แบบ
0: เขาอาจจะต้องมีรางวัลอะไรที่มันน่าจะจูงใจอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าไง
1: ไม่เห็นนะหรอมันมีค่าใช้จ่าย
0: อะไร
1: ที่จะ
0: หรืออาจจะได้รถ BYD 1คันอะไรอย่าง
1: เงี้ยเอออันนี้อาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าเอางี้เอาแค่แบบเบสิกเลยนะเอาสายคนที่แบบว่าไม่ได้บ้าแบบอุปกรณ์มากนะตั้งแต่ค่าสมัครจนไปถึงการฝึกซ้อมสำหรับมือใหม่นะกับค่าอุปกรณ์เนี่ย 8,000 ถึง 15,000 บาทต้องมีแต่เขาก็บอกว่าอ่ะปลอบโยนอ่ะเงินที่เสียไปเฮ้ยคุณจะได้ความประสบการณ์นะขายประสบการณ์ขาย experience ความท้าทายระดับสากลคุณจะได้มาอยู่ในสังคมของคนสุขภาพที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าดิฉันว่าเอาเท่าที่เราไหวรองเท้าคู่หนึ่งเท่าไหร่ไหมคุณ 4,000 นะ 7,000 ระดับเนี่ยดิฉัน
0: ก็เป็นหมื่น
1: ก็ถึงก็มี อะไรเงี้ยเออค่าซ้อมค่าสมัครสมาชิกต่อยิมอ่ะก็จะหลายพันอ่ะแล้วไหนแต่ละรอบแต่ละครั้งอีกอะไรเงี้ยโหแบบโภชนาการเจลอีกโอ้คุณถ้าเกิดให้ดิฉันลิสต์มาเนี่ยได้อีกเยอะคุณฟังก
0: ็
1: แต่ในเมื่อเทรนมันมา มันก็ได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเหล้ายาปาปิ้งแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้เขาก็ซบเซาลงนะเขาบอกว่าแบบคนแบบแล้วเด็กรุ่นใหม่อ
0: ่
1: ะ
0: ดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นไงอะไรแบบ
1: จะต
0: ้
1: องไปแบบนี้แล้วบาร์เบอร์เดี๋ยวนี้เขายังปรับเป็นบาร์วิชาการเลยใช่ไหมเออนะ
0: ไปคุยงาน
1: ลงอะไรเงี้ยไปคุยงานทำการบ้านกันนะคะ
0: นี่แหละก็นั่นแหละคือต้องพร้อมทุกด้าน
1: พร้อมเงินพร้
0: อม
1: ร่างกายพร้อมแต่ว่าเป็นถ้าว่าไทยจัดแต่มันก็เป็นลิขสิทธิ์นะคือแต่ว่าเงินก็สะพัดเยอะๆเหมือนกันมันคือขยับวงการเวลเนสเลยล่ะค่ะ
0: นั่นแหละ
1: มันเป็นแบบสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งอ่ะคุณฟังเนาะเป็นอย่างเงี้ย
0: นะอ่ะดูข่าวอื่นกันหน่อยปรากฏว่าวันนี้มันมีข่าวโพสต์ออกมาคือเดี๋ยวนี้คือด้วยโลกมันมี AI เป็นหลักแล้วเนี่ยอะไรแล้วก็ AI ไปหมดมีข่าวคนไปใช้ AI สร้างภาพชุมนุมหน้าชำเนียบ
1: แม่ดิฉันเป็นเหยื่อเม
0: ื่อ
1: คื
0: นดิฉันก็อยู่ทำเนียบเอ๊ะมันมีตรงไหนอะไรยังไง
1: ดิฉันก็ถ้ามีเนี่ยพวกพี่ๆหรืออะไรก็ต้องโพสต์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่ก็บอกว่ารู้จักแล้วข่าวทางทำเนียบแล้ว Facebook ก็มีเยอะไม่มีใครโพสต์สักอัน
0: ไม่มีเลย
1: แล้วแม่ว่าไงรู้ป่ะในข่าวคุณผู้ฟังเขาจะบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์คนเป็นเหยื่อนะเมื่อคืนคุณแม่ดิฉันเองก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ลงกันหรอกไม่มีนักข่าวลงบอกเป็นไปไม่ได้เป็นข่าวทำไมเขาถึงจะไม่ทำข่าวแล้วมาลงมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ภาพ AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกกันประมาณ5รอบถึงหยุดเพราะว่ามันขึ้นฟีดตลอดไง
0: มัน
1: ขึ้นฟีดตลอดแล้วคนก็แชร์อะไรอย่างเงี้ย
0: นี่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างงี้
1: กลุ่มสวัสดีวันจันทร์อ่ะโพสต์บ่อยมากเลยนะ
0: ใช่มั้ยวันนี้ท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเลยต้องออกมาชี้แจงเลยทีเดียวนะจากที่มีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากเนี่ยออกมาชุมนุม
1: ขับไล่
0: บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่ง โฆษกรัฐบาลบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็บางโพสแพลตฟอร์มเนี่ยมีการระบุชัดว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพราะนั้นก็อยากจะขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์เพราะว่าการสร้างภาพหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองหรือว่าการตรวจสอบรัฐบาลนั้นมีความน่าเชื่อถือแต่กับจะทำให้ประชาชนนั้นสับสนท่านโฆษกรัฐบาลยังบอกว่ารัฐบาลนั้นฟังเสียงประชาชนแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบนะคะตรงกันข้ามรัฐบาลพร้อมที่จะเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจแล้วก็พร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามและพร้อมที่จะชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองเห็นภาพแล้วคนแน่นเลยทีเดียวนะคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะมีอะไรแบบนี้นะ
1: โอ้โหสนุกอ่ะเมื่อคืนคุยกับแม่สนุกอ่ะ
0: นี่พูดยังไงก็ไม่เชื่อใช่ไหม
1: จะโทรไปหาคุณแสงระวีแล้วจริงแบบพี่จริงหรออะไรเงี้ยแต่แบบมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าถ่ายเฟซบุ๊กไม่มีนักข่าวเพื่อนสักคนที่โพสต์ลงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยเรื่องของเตือนภัยเรื่องของ AI น่ากลัวจริงแล้วมันปลุกปั่นกันง่ายนะคะพอดีฉันว่าบางสำนักข่าวเนี่ยพาดหัวถึงว่ารัฐบาลเพิ่งตื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เออถ้ามันปล่อยแล้วถ้าเกิดสมมติคนตามมาจริงอ่ะทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะคือคนกระแสอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยนะคะเรื่องแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราเองต้องเฝ้าระวังทันรู้แหละนะคะทันรู้กับข่าวสารที่มันเราต้องคัดกรองด้วยนิดนึงเหมือนกันนะ
0: นี่แหละก็มีเรื่องที่รัฐบาลทำเป็นเรื่องดีๆที่รัฐบาลทำด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน้าที่โฆษกก็บอกเหมือนกันว่าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีถึง 76% แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนสิทธิ์อยู่ 4.4 ล้าน 4 แสนรายก็ตอนนี้รัฐบาลก็จะเร่งกลุ่มที่เหลือที่เพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่31สิงหาคมก็คือภายในสิ้นเดือนนี้นะเพราะว่าตอนนี้คือ เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะที่เราพูดไปว่าโอ้โหคนก็ให้ความชื่นชมทั้งคนซื้อคนขายนี่ชอบกันหมดนะคือบางทีแบบไปซื้อข้าวที50-60แต่จ่ายจริงๆแค่10กว่าบาทอะไรเนี้ยใครๆมันก็แบบนะก็ชื่นชอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายโครงการที่รัฐบาลทำอยู่นะคะอ่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะเราสองคนต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาครัฐเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคม2569การยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิแล้วกว่า4ล้าน4แสนคนหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อพบหารือกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ภาครัฐและเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้
2: นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงหรือ one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนหรือ investment networking เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนเลขาธิการ BOI ยังระบุว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกวสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าน
3: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและได้สั่งการให้ทุกอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือลำห้วยเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดหรือติดต่อสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน4แสนคน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว2ล้าน3แสนคนหรือร้อยละ76ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน4แสนคนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ5ล้าน2แสนคนเหลือประมาณ4ล้าน9แสนคนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว2แสนคนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว3แสนคนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
5: นายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเ พื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ iSingle Form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครูนายประเสริฐจันทรารงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสาน ารกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
8: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
9: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิตมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circular Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โครงการ E-GAT Green Eye ปีที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบพัฒนาผลงานเข้มข้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทโดยผลงานที่มีศักยภาพจะได้รับการเชื่อมโยงกับกฟผ.ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจนวัตกรรมงานวิจัยหรือการนำไปใช้จริงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลไลมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสตาเวียนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรชในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรชเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ

0: ครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

สวัสดีครับแฟนๆรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับดีเจโจ๊กกี้นะครับในทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นถึงเวลา20นาฬิกานะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับแฟนๆครับคืนนี้เนี่ยครับโจ๊กก็มาเปิดไมค์หรือว่ามาจัดรายการเนี่ยด้วยแบบว่าบอกเลยว่ายิ้มกว้างถึงใบหูเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภูเก็ตก็ได้สร้างชื่อเสียงอีกแล้วนะครับหลังจากที่ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลนะครับได้สร้างชื่อเสียงในรายการAmerican Got Talent แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือผลก็ประกาศแล้วครับว่าน้องได้ผ่านเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นน้องเพสนะครับที่เป็นเด็กน้อยเด็กภูเก็ตตัวเล็กๆนะครับที่ไปชนะเรื่องการเขียนโค้ดระดับโลกและได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกถึง3เหรียญเลยนะครับและวันนี้นะครับโจก็มาพูดถึงในเรื่องของค่าอาหารครับคือขนมหวานนะครับขนมหวานชนิดหนึ่งนะครับที่ตลอดเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งต่อในเรื่องของการโหวตให้เป็นอาหารประจำถิ่นภูเก็ตนะครับหมายถึงว่าส่งอาหารประจำถิ่นตัวเนี้ยเข้าประกวดนะครับนั่นก็คือขนมบีไทยบักนะครับนะครับซึ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าคะแนนโหวตชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศมาได้แล้วนะครับนั่นก็คือบอกเลยว่านี่คือที่สุดอีกสิ่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนะครับซึ่งการคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนี้นะครับในเรื่องของคะแนนโหวตที่เป็นให้เป็นอาหารสุดยอดเมนูอาหารถิ่นประจำปีนะครับก็บอกเลยว่าต้องแข่งขันกับอาหารอีกหลายๆจานของจากหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะฮะแล้วเราก็ได้ชนะเลิศตรงนี้มาหลายๆคนอาจจะแปลกใจหรือเด็กรุ่นใหม่ที่ฟังรายการในค่ำคืนนี้อาจจะแปลกใจอยู่ว่าไอ้ขนมบีไทยบักเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงชื่อเสียงมันดูแปลกๆแล้ววิธีการกินเป็นแบบไหนนะครับจริงๆแล้วนะครับขนมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นขนมของวัฒนธรรมบาบานะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้านะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าบีไทยบักนี้หน้าตาเป็นอะไรทำมาจากอะไรวิธีกินแบบไหนนะครับ

ลับมาในช่วงที่2ของรายการกันนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อแล้วสงสัยว่าบีไทบักเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างที่โจ๊กได้บอกกันไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับคำว่าบีไทบักนะครับเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับแปลว่าเส้นแป้งข้าวเจ้าครับรูปร่างคล้ายเกี้ยมอีนะครับหรือว่าลอดช่องตัวอบอวบหัวจะแหลมท้ายจะแหลมนะครับทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันฮะต้มจนสุกใสได้เนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มหนึบหนักนะฮะแล้วเด้งสู้ฟันมากเวลาเคี้ยวนะครับมันจะไม่เหมือนใครมันจะไม่เหมือนลอดช่องนะฮะมันจะคล้ายๆถ้าในความรู้สึกของโจ๊กเองโจ๊กมีความรู้สึกว่ามันอาจจะใกล้เคียงกับลอดช่องสิงคโปร์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ลอดช่องสิงคโปร์อาจจะมีหลากหลายสีแต่บีไทบักนี่จะมีแค่สีขาวแล้วก็สีแดงนะฮะความพิเศษนะครับของตัวบีไทบักเนี่ยครับที่ทำให้คณะกรรมการและคนโหวตยอมสยบนั่นก็คือความหลากหลายในการกินครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมหวานเนี่ยเราก็จะกินแบบไหนแบบนั้นเนาะมันก็จะไม่มีวิธีการทานหลายแบบสักเท่าไหร่นักนะฮะแต่ว่าตัวบีไทบักเนี่ยมันเป็นหนึ่งในขนมหวานประเภทหนึ่งที่กินแบบร้อนก็ได้หรือว่าจะกินแบบเย็นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเลือกที่จะกินแบบร้อนก็จะกินด้วยน้ำเชื่อมขิงแก่ๆนะครับน้ำเชื่อมขิงแก่ครับมันจะให้ความเผ็ดร้อนของน้ำขิงเคยกินขิงแก่ต้มน้ำขิงแก่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีความหอมของน้ำตาลแดงผสมอยู่ด้วยเพราะว่าโจมองว่าถ้าเกิดกินแค่น้ำขิงแก่กับบีไทบักนี่ก็คงจะไม่ได้มีรสชาติอะไรมันจะขนมหวานเนาะมันก็ต้องใส่มีความหวานในเลยใช้ที่เป็นน้ำตาลแดงนะครับซึ่งน้ำตาลแดงอย่างที่ทราบนะครับมันก็จะหอมอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากกินกับน้ำขิงอาจจะใช้เป็นน้ำกะทิสดอมลมควันก็ได้นะครับน้ำกะทิอบควันเทียนอุ่นนั่นเองนะฮะเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อขับลมในร่างกายได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคือทั้งน้ำขิงแล้วก็น้ำกะทิสดอบควันเทียนเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายลมในช่องท้องเนาะบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องมีการทานขนมหวานหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็เพื่อเป็นการระบายลมในช่องท้องนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครที่ชอบทานแบบเย็นๆนะฮะก็สามารถใส่น้ำแข็งลงไปได้นะครับหรืออาจจะเติมถั่วแดงต้มเติมขนมฉีกเติมขนุนฉีกนะฮะขนมฉีกเป็นขนุนฉีกนะฮะโอ้ยแล้วก็ราดน้ำเชื่อมที่ใส่กลิ่นดอกนมแมวลงไปนะครับบอกเลยว่าอันนี้นี่คือหวานหอมชื่นใจมากแล้วก็พอมันหวานหอมชื่นใจเนี่ยมันก็จะดับร้อนดับอารมณ์ของเราได้ในทันทีเช่นกันนะครับต่อมานะครับด้วยความลงตัวของแป้งนะครับที่มีกลิ่นหอมนะครับเพราะว่าในแป้งเราก็อาจจะใช้พวกกลิ่นนมแมวใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความพิถีพิถันของการทำเส้นของชาวบาบานี่แหละครับที่โจคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้คะแนนโหวตแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับจนขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับว่ามาดูกันว่าขนมบีไทบักเนี่ยนะครับจะสร้างปรากฏการณ์และช่วยปลุกกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเมืองในย่านภูเก็ตหรือในย่านเมืองเก่าได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันครับ

มาถึงช่วงที่3กันแล้วนะครับจากการที่วิทยบัคนะครับชนะอันดับ1ระดับประเทศนะครับสิ่งที่คิดว่าจะตามมาทันทีนั่นก็คือปรากฏการณ์วิทยบัคฟีเวอร์ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาใครหรือนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดหรือไม่ว่าจะเป็นต่างชาติเวลาเข้ามาที่ภูเก็ตนะครับเขาก็จะนึกเพียงแค่โอเอ๋วเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าต่อไปนักท่องเที่ยวก็คงจะถามหาถึงพี่ไทยบักแน่นอนนะครับเพราะว่าได้รางวัลมาขนาดนี้แล้วไม่ลองก็เสียเที่ยวในการที่เดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วนั่นเองนะครับในการทำแป้งวิถีบักนะครับแล้วเขาก็จะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับผสมกวนน้ำเข้าไปนะครับนวดแล้วก็มาบีบนะครับผสมกับแป้งมันไปบีบลงน้ำร้อนนะครับเหมือนทำคล้ายๆในลักษณะคล้ายๆของการทำลอดช่องหรือว่าการทำบีบมันเวลาบีบเนี่ยบีบมันบีบเส้นขนมจีนนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะบีบมาลงน้ำร้อนแล้วก็ตัวมันก็จะยาวกว่าตัวมันจะยาวกว่าไหมมันก็ไม่ยาวกว่าลอดช่องแต่มันก็ใกล้ๆกันแต่มันจะไม่ได้อ้วนเท่าลอดช่องไงฮะมันจะเรียวกว่านะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือเป็นตัวเส้นบิถ่ายบักนะครับแล้วก็จะคิดว่าหลายๆร้านในคาเฟ่ของภูเก็ตในเร็วๆนี้นะครับก็คงที่จะนำเมนูนี้เข้ามาเสิร์ฟในร้านหรือแม้แต่ร้านอาหารเองก็เช่นกันนะครับคงเอาเมนูนี้เนี่ยเข้ามาเสิร์ฟในร้านเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับเป็นอาหารที่น่าส่งเสริมอันนึงซึ่งเป็นเมนูประจำถิ่นเนาะนะครับและนี่แหละครับถ้าเกิดว่าหลายๆร้านค้าหลายๆร้านอาหารหลายๆคาเฟ่เนี่ยนำเมนูเนี้ยขึ้นมาขายนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ชัดเจนได้เห็นเลยว่าเป็นเรื่องของ Creative Economy และ Gastronomy Tourism นะครับเพราะว่านะครับเป็นการที่หยิบเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แบบเกือบจะเลือนหายมาแล้วนะครับมาเล่าใหม่นะฮะมาใส่ใจคุณภาพนะครับอย่างที่โจ๊กเห็นตอนนี้เนี่ยโอเอ๋วหลายๆคนเนี่ยหลายๆเจ้าเดิมที่โอเอ๋วก็เป็นเหมือนก้อนหมุนทันกับน้ำเชื่อมเนาะแล้วก็อาจจะมีการใส่ถั่วแดงลงไปนะฮะปัจจุบันก็มีการพัฒนาดัดแปลงโอเอ๋วมาใส่เลมอนบ้างมานู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็ทำให้โอเอ๋วเนี่ยดูเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นโจ๊กมองว่าบิไทยพักเองก็เหมือนกันครับก็ต่อไปก็คงอาจจะถูกเพิ่มมูลค่าด้วยกับผู้ประกอบการร้านค้าแห่งนี้ทำให้ขนมพื้นเมืองของเราชิ้นนี้นะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นเครื่องจักรใหม่ในการสร้างพลังทางเศรษฐกิจที่กระจายรายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าขนมชนิดนี้นะครับมันก็จะกระจายรายได้ไปถึงผู้ผลิตแป้งคนทำน้ำตาลคนขายกะทินะครับแล้วก็บอกเลยว่ามันก็ได้ประโยชน์กันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการร่วมกันรักษาความภาคภูมิใจของมรดกชิ้นนี้กันนะครับ

กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์กันสำหรับในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับสำหรับพี่ไทยบักนะครับชัยชนะครั้งนี้นี่โจมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องของรางวัลหรือถ้วยเกียรติยศนะครับแต่มันคือการพิสูจน์ว่าภูมิปัญญาอาหารของบรรพบุรุษชาวภูเก็ตหรือชาวบ้าบ่านั้นมันทรงคุณค่าและร่วมสมัยเสมอนะครับอันนี้บอกเลยว่าต้องขอตบมือดังๆนะครับให้กับทุกแรงโหวตของพี่น้องชาวภูเก็ตและก็ขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าปราชญ์ชาวบ้านทุกท่านนะครับที่ยังคงสืบทอดการทำขนมพิไทยบักนี้ไว้นะครับจนสามารถส่งต่อให้คนรุ่นใหม่และคนทั้งประเทศได้ลิ้มลองกันนะครับบอกเลยว่าคำว่าพิไทยบักเนี่ยนะคงเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใครหลายคนที่หมายถึงไม่ใช่คุ้นเคยเหมือนคนดั้งเดิมนะฮะอาจจะเป็นขนมที่เรียกเอ๊ะได้เยอะมากหรือเป็นชื่อขนมที่พยายามออกเสียงกันเยอะมากแน่นอนเลยครับเพราะว่าบอกตรงๆว่ามันก็ออกเสียงยากอยู่เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นชื่อแบบจีนกึ่งมาเลกึ่งมาลายูอะไรแบบนี้ครับมันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของภาษาจีนฮอกเกี้ยนนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์หน้านะครับใครที่ยังไม่เคยชิมหรือว่าไม่ได้กินบิไทยบักมานานแล้วนะครับลองแวะไปอุดหนุนแล้วไปแสดงความยินดีกับร้านขนมในชุมชนกันก็ได้นะครับเพราะว่าขนมบิไทยบักเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าใครไปในร้านขนมที่ขายขนมตอนเช้านะครับเราก็จะเจอเหมือนกันนะครับอย่างโจโจก็จะเจอบิไทยบักเนี่ยที่แถวบริเวณร้านค้าขนมที่แถวบ้านที่จกอยู่เหมือนกันนะครับในบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะครับก็จะจับกล้วยใบตองใส่เส้นลงไปแล้วก็แยกน้ำเชื่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็จับใส่ห่อเนาะก็เอามาตั้งขายนะครับอันนี้ก็เป็นแบบวิถีดั้งเดิมที่เขาขายกันนะครับพรุ่งนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพลังกายพลังใจเต็มร้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับฟังโจกี้ในวันนี้กับรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับสำหรับคืนนี้นะครับโจกและทีมงานต้องขอลาไปก่อนและต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและนอนหลับฝันดีนะครับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20:00 นและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จับจ่ายใช้สอยภายในงานวันสุดท้ายอย่างคึกคักภูริพลบุญสอนคว้าแชมป์การแข่งขันวิ่ง100เมตรรายการ VC โซโคล่าโอปาวาที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารทศมบพิตรพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังแท่นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปรไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 20,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิธแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้เวลา 17:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางทองศรีพงพาณิชย์ประชาชนชาวเชียงใหม่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังทราบถึงแรงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนซึ่งพยายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริงต
3: ก็โครงการศูนย์ศิลปาชีพท่านก็จะเสด็จกับนายหลวงตลอดทุกครั้งที่นายหลวงเสด็จท่านก็จะไปทุกที่ทุกอะไรประมาณนี้โครงการแต่ว่าแน่ๆศูนย์ศิลปาชีพอ่ะที่ผ้าไหมมัดหมี่อ่ะดีมากค่ะช่วยเหลือคนยากจนอย่างเงี้ยประมาณแบบผู้ประสบภัยเนี่ยท่านก็จะบริจาคทรัพย์เผื่อพระองค์ช่วยเหลือ
2: ด้านนางสาวสุกัญญาแคนศรีประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: พระองค์ท่านชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งทางชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดอย่างคึกคักในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าใช้จ่าย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อจึงตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวชาราราของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกที่กำลังดำเนินการอยู่อาจจะบรรลุในเร็ววันนี้พร้อมย้ำว่าการเจรจาทางเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งถือเป็นคนละประเด็นกันหากสามารถกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ชัดเจนแล้วการเปิดช่องแคบอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐทั้งนี้บันทึกความเข้าใจ14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำหนดให้อิหร่านเข้าร่วมการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตซึ่งอิหร่านและโอมานใช้ข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเจรจาการบริหารจัดการในช่องแคบฮอร์มุซในระดับทวิภาคี สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอบรับสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นโดยนายคิมจองอึนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถคาดหวังอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในทางที่ดียิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือเชื่อมั่นในรัสเซียที่จะบรรลุจุดประสงค์ของการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งกองกำลังและยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี2493นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียและนายคริสมิมมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออกแถลงการร่วมในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มโครงการรับซื้ออาวุธปืนคืนในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่นำปืนมาส่งคืนจะได้รับเงินชดเชยสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่ออาวุธปืน1กระบอกพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามรัฐนิวเซาท์เวลส์กลับเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนอาวุธปืนมากที่สุดในประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกฎหมายการรับซื้ออาวุธปืนคืนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ชายหาดบอนไดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะของชุมชนชาวยิวเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 5-8 ทัพนักตบ U17 ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้เกาหลีใต้0-3เซต 19-25 15-25 และ 11-25 ทำให้ทีมชาติไทยหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ 7-8 โดยจะไปพบกับโครเอเชียในวันนี้เวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีซูฟสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีธาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบียเอ็ดวอเตอร์คันทรีคลับในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรเปียโนอภิชยายุบลทำเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม16อันเดอร์พา200รั้งผู้นำร่วมกับโซเฟียชูเบิร์ตนักหวดเจ้าถิ่นศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและศึกจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนโดยรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1ได้แก่วิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่จุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีโดยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพด้วยการไม่ส่งนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬารุ่นเยาวชนและเยาวชนที่มีฝีมือเตรียมผลักดันสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและพัฒนาขึ้นเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตทีมเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเพื่อเข้าร่วมการ

0: จากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนวรรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างยังไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธปืนทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศและขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และการออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
5: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราตั้งวงสนทนาเรื่องราวที่คุณวิกรมกับผมเนี่ยมาวิเคราะห์โลกว่าอนาคตจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น10ปีจากนี้โลกจะเป็นอย่างไร10ปีจากนี้คุณวิกรมกับผมเนี่ยจะไปทำรายการโลกเปลี่ยนสีบนดาวอังคารหรือเปล่าและโลกเรานี้จะอยู่กันยังไงในเมื่อมันเกิดภาวะของความปั่นป่วนผันผวนเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความตึงเครียดรวมไปถึงเรื่องโลกร้อนภัยต่างๆทั้งภัยสงครามภัยเศรษฐกิจภัยความตึงเครียดและภัยโลกร้อนนี่มันมารุมเร้าเราในคนเจเนอเรชันนี้อย่างหนักที่สุดอันนั้นคุณวิกรมได้อยู่กับโลกใบนี้อยู่กับทั้งการเมืองเศรษฐกิจติดตามข่าวสารเป็นคนตื่นรู้ตลอดเนี่ยกำลังมีความกังวลซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องมาชวนคุยกันถึงอนาคตโลกไม่ต้องไกลนะไม่ต้อง 20-30 ปีนะเอาแค่5ปี10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะวางตัวอย่างไรคนไทยเองประเทศไทยเองจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับและย้อนกลับมาดูโลกในยุคที่เราโตมาเป็นหนุ่มและเข้ามาสู่สงครามเย็นเข้ามาสู่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารมหาศาลเทคโนโลยีนั่นส่วนหนึ่งนะสงครามเราอยู่ช่วงสงครามเย็นคุณเวียดนามคุณวิกรมกับผมช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็ดูนะผมก็ไปทำข่าวสงครามเวียดนามนะคุณวิกรมก็ธุรกิจก็เริ่มช่วงสงครามเวียดนามความจริงตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็สงครามเวียดนามทีนี้เข้ามาสู่สงครามเย็นยาวเลยทีนี้คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีมันเกิดเทคโนโลยีเกิดอินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมโหฬารมหาศาลเสร็จจากสงครามเย็นเราก็นึกว่าจบแล้วเนาะเราก็นึกว่าอ๋อตอนนี้โลกเสรีชนะคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ไปแล้วสหภาพโซเวียตแตกสลายแล้วนี่เราก็นึกว่าโลกมันคงสงบนะแล้วเราก็มาทำมาหากินกันลักษณะที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมกันต่างๆที่ไหนได้อยู่ดีๆจีนก็โตขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกับอเมริกาสหภาพโซเวียตแตกปั๊บก็มีรัสเซียปูตินก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ยุโรปก็นึกว่าจะแข็งแกร่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เป็นอ้าวเรามาดูบ้านเราอาเซียนเรามาดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทะเลจีนใต้อเมริกาตอนแรกก็ทำท่าจะเป็นเจ้าลูกพี่ใหญ่นะที่จะไอ้ดูแลทุกคนไอ้หรือทำตามอ้วอ้วจะดูแลหรือแต่ว่าจีนเขาก็สร้างพันธมิตรใหม่จีนรัสเซียเขาก็บอกไม่ได้ไม่ได้กติกานี้จะเขียนโดยคนคนเดียวไม่ได้กติกาโลกเขาก็เลยบอกมันต้องแบ่งอิทธิพลกันมาถึงวันนี้กูมีกรมกระซิบกับผมแต่ว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันยังไงวันเนี้ยสงครามเศรษฐกิจโลกร้อนและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปดังนั้นวันนี้กูมีกรมจะบอกอนาคตโลกอีก10ปีนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงครับกูมีกรมตอนนี้กลางคืนดึกๆตื่นก็ตอนตีสองตีสามบอกเฮ้ยแล้วโลกมันจะไปทางไหนหรือเปล่ากังวลเหม
2: ือ
1: นผมหร
2: ือ
1: เปล่า
2: โอ้ผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: โอ้เพราะว่าคิดว่าตอนนี้เราชักงงนะคุยชัยงงไหมโลกเรานี่อย่างกับที่ว่าเนี่ยคุยชัยเนี่ยก็รุ่นพี่ผมอะตอนนั้นเนี่ยก็มีไอ้วิทยุใช่ไหมที่เครื่องอย่างกับทีวีอะ
1: ใช
2: ่แล้วก็มีสายอากาศนะเรียงลงมาแล้วเอาถ่านไฟฉายกากบมาเรียงกันเป็นแผงเลยจนกระทั่งวันนี้นะคุณชัยเห็นไหมตอนนี้เหลือแค่นาฬิกาเรือนเดียวอ่ะจากทางตอนนู้นเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้ววันนี้ไปอนาคตเนี่ยคุณชัยคิดว่า มันจะเร็วกว่าไอ้ที่เราว่าจากไอ้วิทยุนะเรือนอย่างกับทีวีมาถึงนะไอวอชอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเนี่ยอนาคตมันจะไปเร็วขนาดไหนผมกำลังเป็นห่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาเลยนะถามว่าห่วงเพราะอะไรเพราะเราตอนนี้กำลังกินดีอยู่ดีไง เราไม่อยากไปลำบากอีกแล้วเฮียหยุนเฮียหยุนเราเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าโอ้ยมันลำบากลำบนนะตอนนู้นนะถึงแม้ว่าโอเลี้ยงตอนนั้นมันแค่แก้วละบาท
1: ใช
2: ่เออแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมันแบบว่าเราคำนึงถึงไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยตอนนี้เขาเอาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยไปต่อสู้กันบนเวทีแล้วอะ
1: Humanoid ก็เรียก Humanoid Robots คือหุ่นยนต์มนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะไอ้หุ่นยนต์แต่ก่อนก็คือมันสามารถยกม้ายกมือเนี่ยยกของได้เฉยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น AI ที่มีตัวตนมันฉลาดมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราสั่งแล้วมันทำ1 2 3 4นะแต่มันเต้นระบำและมันมีสมองไงมันคิดแล้วมันแล้วเผลอๆมันไม่ฟังคำสั่งมนุษย์ด้วยนี่หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์เกิดมันพัฒนาของมันเองมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยุ่งทีนี้ถ้าเรามองจุดนั้นคือเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นแต่ไอ้ที่เรื่องหุ่นยนต์จะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับสงครามคุณวิกรมมองดูว่าสงครามยูเครนสงครามอิหร่านแล้วความตึงเครียดในเอเชียเองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลภายใต้การนำนายกหญิงกล้าวนี่นะซานาอิทาไกชิเนี่ยจะสร้างศักยภาพทางทหารแล้วนะก็เลยลุยกันในญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิกรมมีทั้งเพื่อนญี่ปุ่นไปทั้งเพื่อนจีนเนี่ยมองว่าไอ้ความตึงเครียดนี่มันจะลามมาถึงไหนบ้านเราแค่ไหนไม่ในเอเชียเอง
2: วันนี้เนี่ยดูจากผลกระทบสงครามนะจากในยูเครนนะก็กระทบราคาน้ำมันแล้วเห็นถูกต้องไหม
1: ใช
2: ่ราคาปุ๋ยราคาอาหารนะแล้วก็ในตะวันออกกลางอิหร่านกับอเมริกาแล้วอิหร่านก็ขยายวงไปตอนนี้ฮูติกำลังขยายวงอีกนะกับซาอุราคาน้ำมันเห็นไหมก็ขึ้นมาละพอราคาน้ำมันขึ้นมานี่ทุกอย่างก็แพงหมดเลยโอ้คราวนี้ไอ้นั่นเราก็มาพูดถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตเนี่ยสงครามที่ผมกำลังเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของจีนกับญี่ปุ่น
1: เออตรงนี้ห่วงเพราะคุณวิกรมรู้จักทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอย่างดีนี
2: ่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาถูกเฮียคิมนะข่มขู่แล้วบางทีก็อาจจะข่มขืนอีกต่างหากเพราะเฮียคิมว่างๆอีกก็ยิงและขีปนาวุธข้ามหัวถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะความปลอดภัยเป็นไงอันที่สองความที่จีนเนี่ยเวลาออกมาพูดอะไรเนี่ยก็พูดค่อนข้างที่จะ
1: แรง
2: แข็งกร้าว
1: แรง
2: เพราะว่าระบบของเขามันระบบคอมมิวนิสต์นี
1: ่
2: ระบบคอมมิวนิสต์เขาจะยึดเป้าหมายของเขาเป็นเกณฑ์แค่นั้นเวลาที่เขามาพูดอ่ะนะเขาก็จะพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาไม่พอใจยังไงเขาก็พูดเป๊ะเป๊ะคราวนี้ไอ้คนข้างๆมันกลัวไงแล้วถ้าญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาเป็นแบบที่อเมริกาอยากจะมาบอกให้หรือดูแลในเอเชียตะวันออกให้อัวเพราะว่าอเมริกาก็รู้ว่าญี่ปุ่นกับจีนนี่มันไม่ถูกกันก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมไต้หวันกับจีนก็ไม่ถูกกันอเมริกาก็โอ้เนี่ยก็สนับสนุนไต้หวันคราวนี้ถ้าญี่ปุ่นมีปัญหากับจีนจีนก็ต้องมีปัญหากับไต้หวันด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหากันอย่างนี้เกาหลีจะอยู่ได้ตรงนั้นเหรอเงียบเงียบก็ไม่ได้คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแฟนรายการของเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเป็นไง
1: อันนี้เนี่ยสำคัญที่คุณวิกรมตะวิเคราะห์เพราะคุณวิกรมรู้ตื้นลึกหนาบางของการลงทุนจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทยอเมริกันด้วยอเมริกันก็ลงทุนในไทยเราด้วย
2: คือถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมานะอมตะนี่จะเป็นอมภึกทันทีเลย
1: โอ้เล
2: ยผมว่าโลกเราต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาต้องเรียกว่าโลกเรานี่ต้องเปลี่ยนโลกแล้วนะใช่ไหมเนี่ยผมกำลังมามองนี่อันนี้แค่สองเรื่องนะคุณวิชัย นะสองเรื่องอะว่าโอไอเอไอแล้วก็สงคราม โดยเฉพาะใกล้บ้านเรา อันที่สามสิอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากและผมคิดว่าไอ้เรื่องที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดมากกว่าทุกประเทศในโลกอีกหนึ่งไอ้โลกร้อนเนี่ยมันคืองวดนี้คุณธวิชัยเห็นไหมว่าย ุโรปเนี่ยเขาก็บอกว่ามีขี่คนขี่คนแต่ไอ้ที่อื่นตายไปไม่มีข่าวถ้าหลงจงมารวมกันเนี่ยนะฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคุณธวิชัยคิดว่ามีคนตายเท่าไหร
1: ่
2: นะจากไอ้ฮีทสโตรกสแตกอะไรพวกนี้
1: ใช่
2: อะคุณธวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยในอนาคตเนี่ย มันจะมีความร้อนมากกว่าวันนี้อีกเท่าไหร
1: ่
2: ผมก็ไปถามไอ้แชท GPT มาบอกว่าเฮ้ยๆหรือช่วยบอกให้หน่อยสิ
1: อ
2: ีก10ปีข้างหน้านะนะโลกเรามันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้นี่เฮียแชทนะ
1: แ
2: ชท GPT เฮียแชทอีกก็บอกว่ามินิมัมเนี่ยประมาณสัก2องศา
1: ขึ้นอีก2องศา
2: โอ้โหนี่ขนาดเราปัจจุบันนี้เราก็ตายเป็นเบื่ออย่างนี้แล้วนะถ้าอีก2องศานี่เป็นยังไงหนึ่งตายคนสองสัตว์ต่างๆที่เราจะนะเอามาเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารตายแล้วก็ไอ้พวกพืชผลไม้ต่างๆมีพวกแมลงมากินแล้วก็แห้งตายตอนนี้นะแม่น้ำไหลแห่งละแห้งขอดไปแล้วในยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแม่น้ำแห้งขอดแล้วเวลาแม่น้ำมันแห้งขอดเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไปยังไง
1: ใช่อยู่ไม่ได้นะมนุษย์อยู่ไม่ได้นะ
2: อาจจะมีคนที่มีห้องแอร์มีแอร์ก็อยู่ได้แต่ประเทศไทยก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรนี่คือตัวที่ทำไมร้อนที่สุดใช่ไห
1: ม
2: แต่มีประเทศหนึ่งที่เขาเนี่ยปรับตัวได้ดีมากคือสิงคโปร์คุณวิชัยลองสังเกตดูนะว่ามีรายงานเรื่องอุณหภู
1: ม
2: ิในภูมิภาคเนี่ยสิงคโปร์จะมีอุณหภูมิที่ทำไมเอ่ยต่ำกว่ากรุงเทพ
1: เ
2: พราะสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนไต้หวันสมัยผมอยู่นั้นมาปลูกนะโอ้สมัยนั้นเขาเรียกว่าหนุงเกิงตุ้ยก็หมายความว่าพวกทีมเกษตรไงไต้หวันก็จะส่งไปต่างประเทศปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมสิงคโปร์ที่ต้นไม้เยอะเนี่ยเพราะไอ้ทีมไต้หวันเนี่ยไปปลูกและวันนี้ก็อุณหภูมิเขาก็เลยทำไมไม่สูงเหมือนในกรุงเทพฉะนั้นถ้าเกิดโลกมันร้อนเนี่ยไอ้ประเทศที่มีต้นไม้เนี่ยหนึ่งอุณหภูมิก็จะไม่สูง2ฝนก็จะตก3มันก็จะเก็บความชื้นไว
1: ้
2: แต่ประเทศอื่นๆล่ะโอ้โหแย่เลยนะฉะนั้นเนี่ยบริษัทแอร์เนี่ยหุ้นจะต้องขึ้น
1: มันจะขึ้น
2: เพราะว่านี่งวดนี้คุณที่ชัยเห็นใช่ไหมว่าคนยุโรปซึ่งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะร้อนอย่างนี้เนี่ยก็คนแก่ๆก็ตายคุณวิชัยคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดทั่วโลกใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บริษัทแอร์เป็นไง
1: โอ้ร่ำรวยมหาศาล
2: ถูกต้องนะฉะนั้นถ้าโลกร้อนนี่เมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าหนึ่งทำให้คนตายสัตว์ตายพืชพันธุ์ธัญญาหารได้รับผลกระทบนะต้นทุนค่าครองชีพของมนุษย์ในโลกนี้ก็จะสูงขึ้น
1: ใช
2: ่มันก็เป็นข้อคิดนะที่ผมฟังผมดูจากข้อมูลอะไรต่างๆแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงกังวลเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะไปลำบากเห็นไหมตอนที่จีนลบกันอ่ะโอ้ตอนนั้นก็คนเนี่ยอพยพกันเต็มไปหมดเลยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น3ข้อนี้เนี่ยแฟนรายการต้องคิดต้องเตรียมตัวนะคนจีนก็บอกว่าเราหากมีการเตรียมตัวแล้วเนี่ยภ ภัยหรือความเสียหายก็จะน้อยลง
1: ถูกต้อง
2: นั่นนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้องดังนั้นที่กลางคืนตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนดึกๆนอนไม่หลับเพราะกลัวสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะบานปลายช่องการโอเปอสยังไม่เปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นต
2: ้
1: นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือเฮ้ยมันก็มาเกิดใกล้บ้านเรานะในเอเชียนะญ
2: ี่
1: ปุ่นกับจีนนะเกาหลีเหนือเฮียคิมเฮียสีกับเจสนาเอนะฮะมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็จะปั่นป่วนในทะเลจีนใต้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็กลัวมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไหมซึ่งแง่หนึ่งมันก็เป็นสงครามระดับโลกแล้วนะสู้กันทุกวันยิงกันทุกวันนะนะถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3มันคงหน้าตาไม่เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มั้งอาจจะไปอีกรูปแบบนึงมั้งแล้วที่ผมกลัวที่สุดคือไอ้ปุ่มเนี่ยที่ปูตินไปไหนทรัมป์ไปไหนจะมีไอ้คนเดินตามหิ้วกระเป๋าอะไรใบเล็กๆใบนึงหันไปอีกทีเฮ้ยเอามานี่หน่อยไอ้จะกดปุ่มแล้วเนี่ยนะมันน่าตกใจมากแล้วก็ AI ก็จะเข้ามายึดครองชีวิตของคนตัดสินแทนคนมนุษย์ต่างๆฉะนั้นทั้งหมดนี้เราไม่เคยเห็นมันปั่นป่วนขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณ
2: ไม่มีเนี่ยทุกอย่างจะเสร็จ AI ผมความรู้สึกของผมนะ5ปีเนี่ยก็ถือว่า AI ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยแหละแล้วถ้า AI มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะอยู่ยังไงนะใช่ไหมนี่แหละก็เลยกลายมาเป็นวันเนี้ยเอาไอ้เรื่องที่เรากังวลไม่สบายใจมาแบ่งปันบอกกล่าวนะแฟนรายการเผื่อแฟนคนไหนอยากจะทำอะไรไปเผื่อก็ถือว่าไม่เสียหาย
1: แต่ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องวางตัววางแผนชีวิตให้ดีนะมันเกี่ยวกับอายุไหมคุณอายุเท่านี้คุณก็จะวางแผนอะไรอายุเท่าไหร่มันต้องความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดไหม
2: พวกน
1: ี
2: ้ใช่คือ
1: เท่าไหร
2: ่ผมว่าอย่างกับเรานะวันนี้เนี่ยเลข7ไปแล้วจะขึ้นเลข8อะไรเนี่ย อันนี้ผมว่าเราก็หาความสุขมากหน่อยเพราะว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้วฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมซัดกล้วยทอดไป2ถุงน่ะ
1: แปลว่ารีบกินกล้วยทอดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กินเพราะไอ้ระเบิดมันจะลงล่ะ
2: เรามันเด็กบ้านนอกไงแล้วก็เมื่อวานนี้ไปกินไอติมนะไอติมถั่วดำ
1: อร่อย
2: ที่เป็นแท่งอะ
1: อร่อยมาก
2: ผมกินไป2แท่ง
1: โอ้
2: แล้วก็ไอติมที่มีข้าวเหนียวดำ
1: โอ้
2: เออก็กินไปอีก
1: นี่หมอ
2: กินไปจนกระทั่ง
1: หมอรู้ไหมหมอส่วนตัวว
2: ันนี้น่าจะเช็คออกว่าเรตติ้งมันไม่ค่อยดีคือผมวันนี้นะมองภาพ3ข้อดีแล้วผมคิดว่าเออเรามีอะไรก็ทำให้ตัวเรามีความสุขนะ เรื่องกินนี่ก็กินอย่าเกินไปกินติ่มๆ อย่าไปโดดขึ้นไปงั้นก็กินติ่มๆคือไอ้กล้วยทอดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: ไปเจอที่ไหน
2: อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวนี้หาซื้อที่ไหนกล้วยทอด
2: เอออร่อยมากมีไอ้โกลเด้นอะไรมาร์เก็ตอะไรเนี่ยของโครงการหลวงอะเขาก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงไปสถานทูตลาวเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปเซ็นหนังสือเลยขอแสดงความเสียใจกับประธานประเทศเออเสร็จแล้วทำไมเอ่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้กล้วยทอดนี่ไปกินมันอร่อยแล้วก็เราเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยมันไม่ได้ไปกินอะไรเหลวหรืออะไรไอ้พวกเค้กแคทอะไรคือเรามันคนที่มันทำไมไม่เคยไปหรูหราอย่างนั้นไง
1: กล้วยทอดนะจำได้ไหมไข่เต่านะไข่เต่านะ
2: ไข่เต่าไข่เต่า
1: ไข่เต่านะ
2: แล้วก็เผือก
1: ปลาต้องโกเผือกมันนะโกพูดแล้วน้ำลายไหลนะเนี่ยฮะ
2: คือเราหัวอกเดียวกันไง
1: เออ
2: คือหัวอกแบบที่อยู่แบบอย่างนั้นฉะนั้นข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ทำได้ทำไปอันที่สองเงินที่เรามีต้องมาจัดสรรเอามาใช้อย่าเก็บไว้จนกระทั่งตายไม่มีประโยชน
1: ์
2: ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะเออฉะนั้นนะไอ้ผมก็เงินไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ตัดสรรเมื่อตอนเนี้ยยกให้กับมูลนิธิให้หมดนี่ยกไปนานละ
1: ยก
2: แล้วก็ไอ้ตัวที่เรากำลังจะใช้นี่ก็ตอนนี้ชอบอะไรนี่ ผมก็ไปทำไมไปทำไปซื้อเอามาใช้ตอนนี้อีกอันนึงก็คือเสื้อผ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแฟชั่นผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาใส่ซะหน่อยนะทำไมเราจะต้องใส่อยู่ไอ้ของเก่าๆเพราะความเสียดายไงว่ามันก็ยังดีใส่แล้วก็ยังร
1: อ
2: เออเราก็เลยไม่เสียตังค์แต่ตอนนี้เราชักเริ่มมีความคิดเออว่าไอ้สามเรื่องนี้เอามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่สงสัยเราจะไม่ได้แก่ตายแล้วผมมีการุญยฆาตอีกนะ
1: หรอ
2: เตรียม
1: การุญยฆาตไว้นะmercy
2: คือmercy เพราะว่า เราเนี่ย พอไปถึงจุดหนึ่ง ที่เราคิดว่าเราดูท่าแล้วมันจะเทลงอะกราฟชีวิตมันจะลง แต่มันไม่ขึ้นมันไม่ตั้งมันไม่เรียบอีกละ ผมก็อยู่ไปก็ไลฟ์บอยนะรีบทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายเขียนให้จบแล้วก็อยากจะทำอะไรทำให้เกี้ยงแล้วในสภาพที่สุขภาพก็ยังพอที่จะนะทำอะไรได้ผมไม่ต้องการไปทรมานตัวเองนะคุณสุทธิชัยผมไม่แบบที่ไปนอนติดเตียงแล้วรอความตายอะไรว่าใหม่อ่ะ
1: ไม่อ่ะจะลงหมายความว่าถึงจุดหนึ่งไม่แน่เราคุณวิกรมอาจจะขอการุญยฆาตตัวเองเหรอ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยไม่มีหมอคนไหนทำให้หรอก
2: เราก็บินไป12ประเทศในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ย
1: มี
2: ท
1: ั้
2: งหมด12โอ้ยนี่ต้องหลายปีแล้ว
1: เหรอ12ประเทศ
2: ตอนนี้มีในโลกเนี่ยเขามีกฎหมายนะคราวที่แล้วมีคนออสเตรเลียคนหนึ่งบินไปที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
2: นะแล้วก่อนจะบินไปเนี่ยเขาก็กินข้าวกินปลาพูดคุยกับลูกหลานเรียบร้อยเลยก็ไปการุญยฆาตที่สวิตเซอร์แลนด์อินเดียเขาก็มีการุญยฆาตนะเราอาจจะตอนนั้นไปอินเดียไปกินโรตีก่อนแล้วไปการุญยฆาต
1: ก็โรตีอร่อยที่สุดของอินเดียมากินก่อนแล้วก็เข้าไปเดินบอกว่าเอาเลยหมอฉีดเข้าไปเลย
2: เอหยุนทำไมเราไม่ทำอะไรที่ I feel control นะทำไมเราต้องให้ธรรมชาติมาควบคุมเราแล้วก็กระแดกกระแดกกระแดกกระแดกอยู่อย่างนั้นแล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นแม่ผมนะตอนนั้นน่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งไงผมนั่นก็กึ่งการุญยฆาตแหละพอดูแม่ทรมานแล้วผมบอกหมออย่านั่นเลยหมอปล่อยแม่ไปเถอะ
1: แม่เขามี living will เขาบอกว่าเป็นการเขียนพินัยกรรมชีวิตเราว่าเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งห้ามให้เราทรมานต่อห้ามเอาสายระยงระยะหมายก็มีแล้วนะ
2: เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวางแผนไม่มีพระเจ้าคนไหนองค์ไหนที่มาช่วยเราลิขิตโชคชะตาของเราเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งมากเลยนะ 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยโอ้พระเจ้านี่โอ้โหยุ่งวันทั้งวันไม่มีอะไรทำเลยต้องมาลิขิตโชคชะตาให้กับมนุษย์เนี่ยฉะนั้นไอ้ความเชื่อบอกว่าเรื่องเชื่อดวงเชื่อชะตาไม่มีเชื่อการวางแผนนะการบริหารอันนี้ก็เราก็ทำไมล่ะการดุลยฆาตกับเรานี่มาวางแผนเห็นไห
1: ม
2: นะว่าเราเนี่ยทำไมเอ่ยควรจะทำอะไรเห็นภาพไห
1: ม
2: ฉะนั้นเราก็มองทุกอย่างอยู่ในระบบการวางแผน
1: อันนี้คิดวางแผนละเอียดทุกขั้นตอนชีวิตเลยนะคุณวิกรมเอาละก็กลางคืนตื่นขึ้นมาก็อย่าคิดมากนอนหลับต่อไปไหนๆก็โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ทำได้ทั้งที่เราทำได้ในฐานะมนุษย์แต่อย่าว่าไปคิดนะการุญยฆาตไม่ต้องคุณวิกรม
2: ยังรอ
1: ต้องอยู่ไปยาวนาน
2: เราวางแผนว่าตอนนั้นเราไม่ต้องการความทุกข์ทรมาน
1: ใช่แล้ว
2: เราก็ดูแลเราจะไปแบบเรานี่ทุกอย่างดีหมดนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าตัวเรานี่มันไม่มีอะไรดีขึ้นอีกแล้วนะ แล้วก็มีกันมาล่ำลาลูกหลานเพื่อนฝูงให้หมดชวนใครคนนั้นคนนี้ให้หยุ่นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปนั่งโม้กันก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จับมือกู๊ดบาย
1: แล้วสองอย่างคือสองอย่างคือกล้วยทอดกับ
2: ไอติม
1: โรตีและไอติมสามอย่างเอาละเราคุยกันเล่นๆนะครับอย่าจริงจังเรื่องไปต้องรีบจากไปยังไงคือการวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤษแก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
7: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
6: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
7: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
6: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
7: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
8: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
9: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
8: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
9: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
8: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
11: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
11: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมป่าไม้ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามในวงกว้าง
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้บินสำรวจพื้นที่และสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกส่วนของกรมป่าไม้ได้กำชับศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการสำรวจและประเมินสถานการณ์การจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่โดยรอบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศ
13: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI เสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
14: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI หรือ Smart PR Southern 6ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17สิงหาคม2569ณอำเภอเมืองพัทลุงจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตสื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วน่าสนใจและทันต่อสถานการณ์โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนโอกาสนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการใช้เทคโนโลยี AIในงานประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทำให้ทุกคนต้องปรับตัวอยู่เสมอพร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเน้นย้ำว่าการใช้เทคโนโลยี AI ต้องใช้เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรม

ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมทำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังและปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังและปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะนี่เมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันเนี้ยก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังฟังให้ดีแล้วก็ค่อยไข้ครวนตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระเรามัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในย่านในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดนะแต่มีสิ่งที่ทนสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทนสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับกับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกนะหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลารับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันเนี่ยปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต
้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยนะจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตนะในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองนะในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนแล้วคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไรยากไรอะไรยากไรความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไรไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยนะไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะศรีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสรุ่ยสรายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี้ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะเรามีไม่เท่าเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้
มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ควรวญสักนิดหนึ่งถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่อีกได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้เพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจุโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบและเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้

ในเมื่อเรามีเกราะ2ชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมตรงต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะและมีความประพฤติด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปรามีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะธรรมนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหาที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกยอมย่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำไมมีความสุขเหลือเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเป็นเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎละเมิดกฎ

กฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกข้อนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะเนี่ยใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกระยะโยมนะฟังตอนเนี้ยก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแนววิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับโคนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับซึ้งไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้ออะไรยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศิลปกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงนะผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิต
จที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกลคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกดาบทกับอารารดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะจะเรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยแล้วค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมนะท่านนั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมธรรมะเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะ
ในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันโยมนะเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งและญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจทำความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมนะแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปนะในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้บกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุขชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมธรรมะเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์จะเดินท่องบนภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าเอติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มาเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มาเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ําอ่ะแหละที่มันไม่ใสพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนั้นก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: 101.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการโฮมสเตย์ขยายหลักเกณฑ์รองรับได้ไม่เกิน8ห้องผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
2: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
1: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกันสูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
6: รัฐบาลเตรียมขยายหลักเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์แก้ปัญหาที่พักนอกระบบด้วยการอนุญาตรองรับได้ไม่เกิน8ห้องและผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คน
7: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายักปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: กรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอขยายเวลาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลง80%เป็นเวลา3ปีพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการตรวจสภาพ EV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดลง80%เป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันโดยคาดว่าจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนกันยายนนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถจัดทำโครงการ EV Ready โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทยกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนสามารถสกัดกั้นโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจตราทางอากาศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบที่มาและบินรุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายโดยห่างจากเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียไปทางตอนเหนือประมาณ24กิโลเมตรทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของโรมาเนียสามารถยิงโดรนจากรัสเซียตกอย่างน้อย3ลำขณะที่โรมาเนียพบโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของประเทศหลาย10ครั้งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนไทยหรือ

นไทยหรือเปล่านะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามนี้ที่เราก็ปากกัดตีนถีบกันไปเดินทางกันในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลานี้นะครับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตก็ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยและเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าก็จะต้องอำลากับการรับราชการแต่ทนดนตรีจะทำหน้าที่กันต่อในช่วงเวลาของ3ทุ่มถึง5ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องนั่งทำรายการอยู่ที่บ้านแบบนี้แหละครับหลังจากที่เคยทำมันมาหลายปีแล้วนี่นะครับทำให้การส่งกระจายเสียงก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเราก็มีการลองผิดลองถูกปรับปรุงแก้ไขกันมาโดยตลอดก็ขอบคุณด้านเทคนิคทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดทีมงานเทคนิคก็คุณเมฆขันแก้วคุณนงศักดิ์นิยมทองนะครับ0816346452ครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่าวันนี้หวยรับประทานแล้วก็ชอบใจใหญ่เอาที่บ้านเรียกหวยแดกนะครับก็ที่ด่านมาคำเตี้ยขอมานะครับขอบคุณมากครับติดตามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เดินทางกันไปกับบทเพลงในชีวิตยามนี้ยากจนคนแค้นเงินเดือนไม่พอใช้เงินดาวเงินเดือนอะไรต่างๆนี่สินล้นพ้นตัวก็ยังมีเวลาที่จะพักหายใจเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดหรือต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปได้นะฮะเราก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับถนนดนตรีสาวจุดดำครับ

ขึ้นเหงาเล่าหวานจริงป่ะครับก็จะดื่มมากนะฮะตรงนี้ก็เข้าพรรษาด้วยแล้วก็จะต้องดูแลสุขภาพนะฮะพักตับพักตับนะครับพอดีเขาส่งข่าวกันนะฮะคือระหว่างทำรายการนี้ก็จะต้องทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับไม่ได้นั่งจัดรายการพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าวันนี้ไปปลูกป่าในโครงการ Next Gen New World นะครับรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้ท่านประธานเป็นท่านเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พลเอกพงเทพเทพประทีปนะครับก็กำลังส่งข่าวที่เป็นข่าวสารของในการจัดงานวันนี้ให้กับทางท่านสื่อต่างๆด้วยแล้วก็ดูในไลน์ด้วยมวนๆกันเยอะนั่นนะฮะเมื่อวานนี้คุณโมดเนี่ยคุณโมดก็เขียนมาถึงเรื่องติดตามเรื่องวิทยุแห่งประเทศไทยว่าผู้ประกาศในสมัยก่อนก็ติดตามพี่ปีชาทรัพย์โสภาแล้วก็พอมารุ่นหลังๆนี่ก็มีผมนี่คนหนึ่งก็ยังมีน้องๆอีกหลายๆคนนะครับที่กำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังได้ขึ้นมาทดแทนหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการก็คงจะทำหน้าที่กันไปส่วนเราเองก็ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆไปอีกนะฮะสถานการณ์อันข่าวก็คงจะได้ยุติไปจะจัดรายการก็ยังนะฮะยังทำได้อยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อครับส่วนทางทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะนำเทปบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มาตัดต่อเป็นเพลงต่างๆแล้วก็มีพิธีกรหน้าโบราณเนี่ยนะฮะเข้าหัวเปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เข้าถึงพูดเพลงต่างๆก็ต้องเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่เราได้ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับถนนดนตรีไลฟ์ช่วงนี้นำเทปของการแสดงทุกปีแอร์สุนทรีเวชนนท์นะครับ70ปีกุหลาบล้านนามาออกอากาศอยู่ก็ไล่กันไปเรื่อยนะครับก็ที่บันทึกไว้ขอบคุณทีมงานของวิทยุแห่งของโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทีม OB ทีมบันทึกภาพแล้วก็เสียงมาช่วงที่เราได้ออกอากาศสดทางถนนดนตรีไลฟ์ในการแสดงในวันนั้นนี่นะครับเดือนละครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ก็อำลาไปแล้วนะฮะก็คงจะกลับมาใหม่อีกไหมหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบได้แต่ตอนนี้ก็ได้ปิดฉากอำลาไปเมื่อช่วงวันที่6สิงหาที่ผ่านมาแล้วกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโอน่าอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปแล้วนะครับเพลงป.4ทำนาไม่มีหายไปไหนเมื่อเดือนที่แล้วยังเปิดอยู่นะครับป.4ทำนาใช้ชื่อเพลงนี้หรือเปล่านะผมก็เริ่มเบลอแล้วเดี๋ยวนี้จากหัดใหญ่สงขลาที่ขอมาจากผู้พิการสายตานะครับมีผู้พิการที่ยังฟังวิทยุอยู่เยอะเลยนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz ส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคก็ตามจังหวัดนั้นที่คลื่นความถี่ได้ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมคงจำได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่าทั่วประเทศก็มีคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่หลายคลื่นความถี่ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับครับเพลงที่คุณขอมาจากปากน้ำนะฮะจากสุพรรณบุรีนะฮะไม่รู้ปากน้ำหรือเดี๋ยวผมฟังผิดหรือเปล่านะบอกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีขอตะผุยชุมแพครับ

ม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

มอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเลยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรก็อยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนก็มาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนแล้วเลย

4ทุ่ม31นาทีครับในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีเพลงเลไลควายเท่าไม่ค่อยมีเอ๊ะมันหายไปไหนเพลงเดี๋ยวต้องให้คุณเมฆเข้ามาช่วยกันดูแล้วอีกไม่นานนะฮะในช่วงต่อไปผมเตรียมว่าจะนำเพลงมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับว่าจะได้โดยช่วยเลือกเพลงได้เองได้เลยกำลังให้น้องเขยนะครับแล้วก็ทางให้คุณณรงค์ศักดิ์พิยมทองแล้วก็ทางคุณบุญประกอบช่วยกันที่จะโหลดเพลงต่างๆเข้าไว้นะครับในเครื่องคงจะเร็วนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากเกษียณกันยาแล้วก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับทางบ้านที่บ้านทั้งหมดเลยวันนี้ตอนนี้ใช้คือใช้เครื่องมือทางห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวเปิดเพลงที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็ซีดีกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าลองเพลงนี้ก็จะเอามาเปิดที่บ้านด้วยเหมือนกันรอเครื่องมือของทางด้านเครื่องซีดีเพราะว่าจะกำลังจะเก็บซีดีทั้งหมด

าเก็บของย้ายนิวาสสถานจากทางงานราชการก็กลับมาอยู่ที่บ้านมีผู้ฟังบอกถ้าไม่ได้ฟังอ่านข่าวแล้วรู้สึกเหงาๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับคนอื่นๆก็คงจะได้อ่านทดแทนต่อเรื่องกันไปนะครับก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าชีวิตก็อยู่กับหน้าใหม่กันมาตลอดครับตีหนึ่งตีสองตีนะฮะตีสี่ก็ไปแล้วนะที่จัดรายการถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะนอนก็ตีสี่ก็ออกไปอ่านข่าวไปอยู่เวรอ่านข่าวเช้าแล้วก็งานอื่นๆนะฮะทางราชการเช่นพระราชพิธีรัฐพิธีหรือว่างานที่ทางหน่วยงานต่างๆก็ขอมาเช่นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้อย่างนี้เป็นต้นที่เราต้องไปช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็พิธีกรนะครับที่อื่นหรือเจอที่เหลือก็แน่นอนฮะก็ช่วยกิจกรรมคือสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ไปช่วยงานกันโดยเฉพาะคนเพื่อชีวิตนะตอนนี้ก็ไปช่วยเรื่องของการไปเป็นพิธีกรในที่ต่างๆครับงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับน้ำหมูของเทพก็วันที่10ตุลา14พฤศจิกายนนี้ไปอยู่ไซโยกนะฮะงานโมโหลานพฤศจิกายนธันวาแคมป์ไฟมาริโอน่านะครับมกรานี่ก็ที่อนุสรณ์สถานของอีสานใต้ครับช่วงเดือนมกราออตุลานี่มีงานรำลึก50ปี6ตุลาอยู่ด้วยนะครับต้องไปช่วยงานที่หอเล็กธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วันที่17พรุ่งนี้เห็นว่ามีงานที่ไม่ดนมั้งครับเดี๋ยวผมลืมงานนี้เลยจะขอดูงานนี้ก่อนนะครับที่นาปิดาเข้าบ่อส่งมาให้เมื่อวันก่อนก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจะไปชมกันนะครับเอ๊ะหายไปไหนละดูก่อนนะครับสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวขอค้นก่อนงานที่มหิดลเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปชมอยู่เหมือนกันนะครับบัตรน่าจะเต็มเข้าไปดู 2-3 วันก่อนเหลือแต่ที่นั่งหลังๆไม่เยอะมากครับงานพูดไม่เข้าหูใช่ไหมครับถึงพี่โอจะเกษียณแล้วแต่ก็ยังเดินสายตลอดใช่ไหมครับคนทักเพื่อชีวิตเดินสายทำงานทางด้านเพลงเพื่อชีวิตก็ไปช่วยงานเขาเป็นการตอบแทนแล้วก็หารายได้บางส่วนโดยจุนเจือดูแลชีวิตครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆก็คงจะมีงานด้านที่เราทำอยู่แล้วในอาชีพคือภาคหนังภาคสารคดีนะฮะแล้วทำอะไรได้ก็ทำนะฮะทางบรักผู้ใหญ่ที่วันนี้เดินทางด้วยกันไปท่านบอกอย่าอยู่ว่างๆสมองฝ่อใช่ครับก็ต้องทำนะฮะแล้วหลังมีพลังมีกำลังอยู่ก็ขอให้ทำหน้าที่กันไปแล้วก็เดินทางกันพี่น้องของเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าถนนดนตรีไลน์เราก็ล่ำลากันไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับกับมาริโอน่ากับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากอำนาจเจริญต่างขโมยครับ

ลิงจะปวดลิงจะโขกกำแพงตายนะครับวุ่นวายกันและสุดท้ายตีกันตายไม่เหลือแบสตินสุดท้ายนอลิงครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับพระพิญโยรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณทนชัยกับรอดควบคุมเสียงครับมีเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ยังไม่ได้จัดให้หลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7คดโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีที่มกเหล็กมาก็เปิดเทปบรรยากาศทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงเดือนที่แล้วก็นำเทปมาออกอากาศกันในเดือนนี้ในวันเสาร์เมื่อวานนี้เพราะว่าไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็กว่าจะจัดรายการที่พื้นที่แล้วสัญญาณไม่ดีนะฮะแล้วก็พยายามนอนดึกด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องนอนดึกจริงๆเพราะว่าก็นั่งดูรายการด้วยนะฮะของทนดนตรีออนทีวี70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็ฟังรายการโดยในตอนเที่ยงคืนนั่งดูภูเขายามมืดที่ระเบียงริมห้องที่เขาจัดที่พักไว้ให้ที่ตรงสนามกอล์ฟเซนเจมแล้วก็ได้มองไปที่เทือกเขาใหญ่ยามค่ำคืนเห็นแสงไฟระยิบระยิบอยู่อันนั้นจะเป็นบนฐานเรดาร์ของบนเขาเขียวกับเพลงที่ขอมาถึง2รอบด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้มีเราจะกลับมาปู่พงศิษย์ปลาใหญ่ปลาน้อยคุณหมอมิกที่ขอมาเมื่อกี้เราจะกลับมานี่คุณเหน่งปทุมธานีรักเดียวรักเดียวใจเดียวของเสือเจ้าคุณขอมาแล้วก็โกดำนะฮะมาเห็นจังไม้เมืองจอมขวัญ นะครับจะมอบให้จากคุณแม็กซ์ทางฟังออนไลน์อยู่แล้วก็มีละหมาดอารมณ์ได้เปิดให้แล้วเพลงคอยครับท่านอุพงเทพกระโดดชำนาญที่คุณไพโรธขอมานะครับออกมาชอบเดี๋ยวสักรุ่นหนึ่งนะฮะชั่วโมงสุดท้ายแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเห็นไข่แล้ววันนี้จนเจ้าคุณขอมาในวันนี้นะครับฟังจากเจียงใหม่เจ้าและเพลงปราสาททรายคุณจราดขอหมอผีคลองเมืองมา2รอบก็มอบให้กันในช่วงเวลานี้นะครับ

อกจากว่าจะเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมีคุณภาพแล้วก็มีเรื่องราวเล่าถ่ายทอดได้อย่างน่าติดตามน่ารับฟังก็จะมีแง่คิดมุมมองแล้วก็วาทะคำคมๆอยู่ในเนื้อหาของเพลงที่เราฟังแล้วมันก็เข้ายุคเข้าสมัยเหมือนกับถูกเขียนไว้เพื่อให้เกิดขึ้นในยุคที่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็เป็นสัจธรรมจริงๆสำหรับเรื่องราวที่พิสันมาโนทุตานได้เขียนขึ้นเอาไว้คนรวยร่ำรวยเพราะคนยากจนคนจนยากจนเพราะคนร่ำรวยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤฒแก้วพี่บูลครับเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
1: ผู้แทนเยาวชนไทยคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
8: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.เปิดเผยความสำเร็จของเยาวชนไทยจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม2569ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยคณะผู้แทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่นายธนบดีศรีโสพลจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยส่วนรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นายอารยะล้วนเซ้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นายภาคินโอลานรักธรรมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายภัทรกรสุทธจัญญาจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคณะผู้แทนประเทศไทยมีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นาทีเช้าวนันมาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันปรีดีพนมยงค์จัดกิจกรรมรำลึก81ปีวันสันติภาพไทยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ81ปีวันสันติภาพไทยณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อรำลึกถึงวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อวันที่16สิงหาคม2488ที่นายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศสงครามต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของขบวนการเสรีไทยในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันปรีดีพนมยงค์โดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะยืนหยัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยได้เข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไปในทุกปีสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ของขบวนการเสรีไทยการฉายวิดิทัศน์แนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์รวมถึงการแสดงดนตรีในบทเพลงแผ่นดินของเราและบ้านเกิดเมืองนอนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายทำงานเป็นหนึ่งเดียว
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรโดยเน้นย้ำการบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนพร้อมกำชับให้บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจากนั้นในช่วงบ่ายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะได้ติดตามโครงการปรับปรุงบ้านพักราชการจำนวน2ครอบครัวงบประมาณ 490,000 บาทและตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักราชการจำนวน6ครอบครัวงบประมาณกว่า 9,350,000 บาทเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถวสินต์ คำพิรวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเวอร์คุณขอจากราชบุรีทาง0816346452ในคืนวันนี้กับทนดนตรีชั่วโมงสุดท้ายผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนชายคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณแม่ขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์บรรสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเตรียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองหัสดินให้พัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางก็เพลงที่ยังค้างอยู่ในช่วงเวลาของ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับทาง0816346452จะทยอยมอบให้คุณนะครับมีที่ขอมาแบบเพราะทุกเพลงคุณจรัสและขอบคุณที่เปิดเพลงให้สักครู่นี้ก็มีคุณพัชระ438นะมาชมทุกครั้งทั้ง26ครั้งของทนดนตรีไลฟ์เลยนะฮะเยี่ยมมากไม่เคยพลาดทุกครั้งจองยังไงเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือจริงๆสุดยอดฝีมือเพราะการจองที่ผ่านมาในช่วงที่ศิลปินแบบเบอร์ดังๆนี่จองยากมากนะโดยเฉพาะทั้งคาราบาวแล้วก็มาริโฮน่าแล้วก็น้ำหมูพงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะให้กันเดินทางนั้นยังมีต่อไปอีกแต่ก็ขึ้นอยู่กันกับทางผู้บริหารและเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะนำมาเพื่อทำงานกันต่อไปนะฮะและเราก็ทำงานมา31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีหลายโดยใช้งบประมาณอย่างจำกัดที่สุดนะฮะต้องบอกว่าอย่างจำกัดที่สุดแล้วก็ตอนนี้หลังจากได้ยุติลงก็ตามใช้หนี้ที่ไปกู้สหกรณ์ไว้เพื่อทำงานให้ทนดนตรีทำงานได้นะครับเพราะบางทีเราต้องจ่ายในสิ่งที่ราชการไม่สามารถที่จะไปเบิกได้นะครับก็เดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางโครงการฟอร์มในคืนวันนี้ครับคอยณหมู่พงเทพและจอมขวัญในปราสาททรายครับ

ศิลปินที่ในติดต่อประสานไว้ว่าอยากจะให้มาเชิญมาทำดนตรีไลฟ์นะครับก็คือพี่อ่องสุรศรีอิทธิกุลแล้วก็ทำมาเกือบจะได้เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็ต้องยุติรายการสำหรับการแสดงของทำดนตรีไลฟ์กันไปเพลงที่เขามาจากเชียงใหม่คุณเจ้าคุณแล้วก่อนนั้นจากลพบุรีคุณแม็กซ์เขามาจอมควันเขามอบให้กันแล้วนะครับทางกูเกิลฟอร์มที่ขอกันมาแล้วก็ในไลน์ของท่านดนตรีก็ส่งข้อความการรับฟังกันมาบอกว่าหมอกขาวๆค่อยๆลอยผ่านเข้ากับเพลง

ก่อนจะแพร่เดี๋ยวต้องติดค้างไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้คุณบุรกอบได้ไปโหลดกันใหม่เพลงบางเพลงอาจจะหายไปนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ทำระบบเสร็จแล้วนะครับคงจะหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยฮะก็เอาเพลงมาเปิดได้ที่บ้านเลยนะครับคงจะเลือกเพลงได้เลยเดี๋ยวรอให้ระบบในการโหลดเพลงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าข้างบนนะข้างบนเรื่องว่าถ้าสัญญาณเน็ตล่มไปเนี่ยจะทำยังไงอาจจะต้องทางห้องส่งคงจะต้องเปิดเพลงยาวกันไปเดี๋ยวต้องแก้ไขระบบทางที่ผมตั้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนตอนนี้ก็กำลังรอซีดีเครื่องนั้นเป็นเสียงนะครับมาเปิดเพิ่มเติมไว้เสริมไว้สำหรับที่จะขนซีดีต่างๆที่เก็บสะสมไว้แล้วกลับมาเปิดไว้ที่บ้านหลังจากนี้เกษียณกันแล้วแต่ก็ทำรายการกันต่อไปอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยมอบให้เพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์กับคาราบาวมาออกอากาศกันเลยไม่ได้เปิดเพลงที่เมื่อวานนี้คุณขอมาทาง Google Form เราจะกลับมาและทนเหงาทำไม

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงไม่ถึงแล้วฮะ20กว่านาทีของถนนดนตรีที่จะล่ำลาคุณไปฟังกันเดวิดอินทีที่คุณขอมาจากกาญจนบุรีนะครับทนเหงาทำไมฮะมีห้องข้างๆมาอยู่ห้องเดียวกันซะเลยประหยัดค่าเช่าดีเหมือนกันนะแง่มุมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่คือใกล้ตัวเรื่องมันก็มีความเป็นจริงจริงๆอยู่เป็นชีวิตนะครับเป็นชีวิตก็เป็นอีกแม่มุมในความที่น่ารักอยู่นะครับก็แต่เราต้องไว้ใจกันให้ดีนะฮะทุกวันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพลงเอ็ดดิทนี่ยังไม่สุดใช่ไหมครับใครบอกบวชไม่สึกเลยคุณพัทระนี่ได้ศิลปินทุกวงเลยนะฮะที่มาในถนนดนตรีไลฟ์เยี่ยมจริงนะครับบอกว่าถ้ากลับมาจะให้ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วฮะโอ้โหทำไมขนาดนั้นก็ทำได้ตามศักยภาพนะครับตามความสามารถแล้วก็อะไรที่ทำได้ที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกอย่างก็พร้อมทำทุ่มเทเต็มที่นะครับเวลาทำอะไรแล้วไม่มีกักทั้งนั้นนะฮะไม่มีมาเล่นลุกเล่นกับใครไม่มีมาเคลือบแคลงแฝงอะไรทั้งนั้นนะฮะต้องลุยเต็มที่ก็เหมือนกับที่เราทำมา3ปีให้คนได้ใช้สถานที่ของทางราชการที่ห้องออดิโทเรียมให้คนรู้จักสถานที่และนะครับหน่วยงานของเราที่เราได้เริ่มต้นใช้งานนะก็ปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องแก้ไขกันไปแล้วก็เชิญศิลปินเพื่อชีวิตมาในงบประมาณจำกัดแล้วก็เชิญให้ผู้ชมได้เข้ามาชมพร้อมกันแล้วก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะแล้วก็รวมไปถึงสร้างเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ในเพจแล้วก็ในเฟซของทนดนตรีนะครับทางโซเชียลเราก็ทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารแล้วก็ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมได้มอบหมายให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ล่ำลากันไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือที่เหลือไว้ก็คือบันทึกของความทรงจำแล้วก็เทปบันทึกรายการที่จะนำมาออกอากาศซ้ำอีกในวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ติดตามกันได้แล้วก็ช่วยกันส่งข้อความไปให้ทางรายการและทางสถานีด้วยครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเรามีผู้ติดตามอยู่จำนวนพอสมควรเราก็จะได้เดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีถ้าว่าในปีต่อไปได้รับงบประมาณแล้วก็การมอบหมายให้ทำหน้าที่แล้วก็จะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับเพลงที่ขอมาจากคุณโอเพชรบูรณ์นะครับทั้งหลังภาพโนมิเตอร์และเพลงสุดยอดที่ขอมาจากปทุมธานีครับ

เดินผ่านทางซื้อกางเกงก็เห็นกางเกงยี่ห้อนี้แล้วแม่ก็มันก็สุดยอดจริงๆแต่มันแพงจริงๆนะครับก็เขาถึงว่านี่ยี่ห้อเขาแบรนด์เขาระดับนี้นะครับครับก็นี่ฮะเพลงที่คุณของกันมาช่วยกันเลือกกันแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของถนนดนตรีกันแล้วนะครับนี่คือวันอาทิตย์ของพิญโยรุ่งสมัยนะครับเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกับวิศวะนะครับส่วนงานวรรณกรรมทุกนี้อาจจะเงียบหายไปส่วนหนึ่งครับเพราะว่าต้องขออภัยสัญญาณกลับมาอย่างช่วงท้ายของถนนดนตรีนะครับเพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีนะฮะแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงก็คงต้องค้างติดคาวไปก่อนนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปหาเพลงที่หางที่ขาดหายไปหรือว่าไม่ได้เปิดในวันนี้ก็คงจะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับนะก็ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาในปีที่นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะย้อนไปถึงปีที่แล้วก็ได้นะครับเพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะฮะที่คุณผู้ฟังที่มีนามว่าคุณแม็กใช่ไหมฮะดูนิดหนึ่งนะครับใช่ครับพอคุณแม็กขอเพลงอ๋อแม็กขอไปแล้วนะฮะจำผิดขอโทษทีคุณมิกนะครับหมอเหมือนกันคุณหมอมิกครับก็ขอเพลงนี้นะครับปลาใหญ่ปลาน้อยแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่นะครับในช่วงเวลาของถนนตรีคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเป็นจรุงสมัยพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของถนนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังการจันทร์วัฒน์สันบงสวะสมเกียรติธรรมนิบุญวิภาเทียมแสนตื่นใจชมาในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแล้วจะเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ผมเป็นจรุงสมัยลาคุณไปก่อนครับนาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกผู้ฟังต้อนรับทุกผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าจะมีประเด็นอะไรข่าวสารใดที่น่าสนใจในสังคมแล้วเราจะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเชิญฟัง
0: ครับเป็นประเด็นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะแถบนนทบุรีนะครับก็เกิดจากนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงได้รับทราบกันแล้วนะครับเป็นเหตุเศร้าสลดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ในสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนเนี่ยเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เราจะเห็นครั้งแรกเนี่ยหรือว่าเคยได้ยินกันมาเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานานมาแล้ว10-20ปีมาแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยคิดไม่คาดคิดว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเดี๋ยวประเทศไทยเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีคล้ายคลึงกันแบบนี้แล้วที่สยามพารากอนพระอาจารย์นะฮะก็หลายปีแล้วล่ะหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากเด็กนักเรียนแล้วก็ไม่ได้เกิดในโรงเรียนนะเราจะได้เห็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เหตุเศร้าสลดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ขยายวงกว้างคือมันเกิดจากสังคมหรือว่าเกิดจากธรรมะน้อยลงหรือมันมีเหตุการณ์อะไรฮะในมุมมองของพระอาจารย์แล้วฮะ
1: เรียนผ่านเราจะมองกันสองประเด็นแล้วกันนะในสถานการณ์นี้คือเอาเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก่อนไม่ว่าจะตัวผู้ก่อเหตุก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็จะมีปมอะไรที่มันบิ้วกันมาที่อยู่ในโรงเรียนเนาะถูกแกล้งบ้างอะไรต่างๆบ้างคือก็ถ้าเราจะมองเนาะมันก็น่าเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็โอ้โห ก็รุนแรงเกินไปแต่ทีนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในกรณีนั้นๆแต่เรามองจากข้างนอกเข้าไปนี่อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือดูสังคมโดยรวมเหมือนจะแยกเป็นสองประเด็นอย่างนี้ที่คุณสมบูรณ์ถามมาคือดูสังคมโดยรวมว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงใช่ไหมทีนี้อยากจะให้ดูเฉพาะในคู่กรณีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทำจิตอย่างไรนี่คือคำถามเราจะต้องทำจิตอย่างไรจากผู้ที่ดูอยู่แล้วก็คืออันดับแรกก่อนว่าคนการเห็นใจกันเนี่ยการเห็นอกเห็นใจกันคือทุกคนมันมีทุกข์เด็กคนที่เขาก่อเหตุก็มีทุกข์ก็ถึงทำอย่างนั้นคนที่ถูกกระทำก็มีทุกข์เห็นกันอยู่ก็ตายบ้างเจ็บบ้างก็มีทุกข์แล้วเวลาที่เราเห็นใครมีทุกข์จิตของผู้ฟังนะเราเห็นใครมีทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจเขาความเห็นอกเห็นใจนั่นน่ะคือกรุณาเราต้องมีกรุณาแล้วที่ตรงข้ามกับกรุณาก็คือความคิดเบียดเบียนความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทเราอย่ามีเพราะถ้ามีความคิดอาฆาตความคิดพยาบาทจิตเราเป็นลบทันทีจิตเราจะเป็นอกุศลทันทีแต่สมมติเราแค่อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวดูข่าวนั่นนี่ยิ่งเขาเอามาขยี้นะโอ้โหยิ่งดราม่ากันมากใช่ไหมจิตมันจะขึ้นลงขึ้นลงหมายว่าเดี๋ยวเกลียดบ้างเดี๋ยวเห็นใจบ้างเดี๋ยวเข้าข้างบ้างเดี๋ยวไม่พอใจบ้างโอ้อันนี้ไม่ถูกจิตเราต้องประกอบด้วยกรุณาเห็นอกเห็นใจแล้วความกรุณาเนี่ยเป็นหนึ่งในพรหมวิหารจะสามารถระงับความคิดเบียดเบียนได้แล้วที่สองเมตตาเนาะเมตตาเนี่ยจะระงับความอาฆาตเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความอาฆาตได้ออกก็ถูกกระทำนั่นนี่โน่นเอ๊ะแต่ว่าวิธีการจะระงับความอาฆาตไม่ใช่ว่าไปอาฆาตตอบฆ่าตอบเขาฆ่ามาฉันฆ่าตอบเขาแกล้งมาฉันแกล้งตอบเขาต่อยมาหมัดหนึ่งเราสองหมัดจะแก้ได้ด้วยเมตตาเพราะนั้นถ้ายิ่งเราฟังสถานการณ์แล้วเราก็ยิ่งโกรธใจเข้าไปอีกยิ่งคิดเบียดเบียนใส่เข้าไปอีกมันไม่จบเลยดราม่าเนี่ยมันยิ่งจะมากขึ้นและมากขึ้นคุยกัน3ปีก็ไม่จบครับก็เพราะว่าเขายังขยี้จุดที่มันยังเป็นปมอยู่แต่ถ้าวิธีการที่จะขยับดับปมนั้นได้แล้วไม่ใช่ว่าใส่ปัญหาเข้าไปใส่ความเกลียดชังเข้าไปใส่ความอาฆาตแค้นเข้าไปไม่ใช่เราต้องใส่เมตตาลงไปเราต้องใส่กรุณาลงไป
0: ครับ
1: ถ้าจุดนั้นเนี่ยมีคนที่จะกระตุ้นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาของเขาให้ความมาฆ่ามันจะมาลายหายไปตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าเราฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าโอ้ยไม่พอใจเลยคิดเกลียดชังค คุณต้องมีเมตตาไม่งั้นไอ้เจ้าความอาฆาตแค้นเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตของเราแล้วมันฝังอยู่ในจิตของเราปุ๊บเราเห็นเป็นตัวอย่างเดี๋ยวลูกหลานคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างเอาไปทำอีกมันจะไม่จบอ่ะจะให้จบได้ต้องจบที่เราจ
0: บ
1: ที่ตัวเราจบที่ตัวเราด้วยการที่มีพรหมวิหารสี
0: ่
1: แล้วพรหมวิหารสี่คือกรุณาเจาะจงลงไปคือเมตตาเจาะจงลงไปแล้วเราก็ต้องประกอบด้วยกับอุเบกขาด้วยเมตตากรุณาและอุเบกขาต้องประกอบกันเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เบรกจิตด้วยอุเบกขาเนี่ยบางทีเราจะเสียใจแบบเศร้าใจไปเลยด้วยกรุณาเนาะนั่นก็คือมันเบรกจิตไม่ทันเนาะเราก็ต้องอุเบกขานี่คือยังไงเราต้องคิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเนาะเขาทำกรรมไม่ดีเขาก็ได้ผลไม่ดีเขาทำกรรมดีเขาก็ได้ผลดีเนาะใครทำกรรมอะไรก็จะได้ผลกรรมอย่างนั้นคิดอย่างเนี้ยจะทำให้เราสามารถวางอุเบกขาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ประกอบกับกรุณาและเมตตาเดี๋ยวเราจะฟังข่าวเราจะดูดราม่าเขาจะขยี้ปมไหนก็ตามจิตเราจะแบบนิ่งอยู่ได้นะนิ่งอยู่ได้จะเข้าใจสถานการณ์ลึกซึ้งเข้าใจสภาวะจิตของเด็กคนที่เขาจากไปของคุณครูคนที่เขาจากไปของคนที่ยังอยู่เดี๋ยวเรามีแต่เมตตากรุณาและอุเบกขานี่คือคือท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเสพข่าวนี่ต้องเป็นอย่างนี้โอเคเนาะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่คุณสมบัติถามว่าแล้วสังคมส่วนรวมทำไมมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เหตุการณ์นี้ไม่เคยมีในประเทศไทยเลยเพิ่งจะมาเกิดเนี่ยช่วงนี้แล้วเขาก็จะไปโทษเจนแซดเจนอะไรนะคุณสมบัติ
0: ใช่ครับ
1: เจนอัลฟาเจนอะไรสักเจนใดเจนหนึ่งนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะอันนี้มันไม่เป็นธรรมกับคนเจนนั้นนะครับเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกันทุกคนอ่ะเหม
1: ือ
0: นผมเจน X เนี่ยพระอาจารย์ก็น่าจะ
1: Gen X ใ
0: ช่ไหมถ้าเกิดสมมติมีคนทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรหนึ่งคนเนี่ยก็ตีไปทั้งหมดว่าโอ้คนทั้งรุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้หมดซึ่งผมบอกว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาทั้งหมด
1: ใช่อย่าเหมานี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าจึงให้แยกแยะในชื่อของท่านจึงบอกเลยพระกวาคือการจำแนกแจกแยกแยะออกมาแล้วเอาสิ่งไหนไม่ดีเราก็จำแนกแจกออกไปแต่สิ่งไหนดีเราก็เก็บสะสมไว้พัฒนาให้มันเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสิ่งไม่ดีอย่าไปเหมาว่าเจนนี้ก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่ถูกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเป็นกระแสของตัณหานะคุณสมบัติแต่คือโลกเราเนี่ยโลกของเราใบนี้มันมีกระแสที่พัดมาอยู่แล้วตั้งแต่แบบโอ้นานมากแล้วตั้งแต่แบบไม่รู้กี่พันปีหมื่นกี่แสนล้านปีก่อนแล้วที่เป็นกระแสของตัณหาและกิเลสที่พัดมาเรื่อยๆพัดมาเรื่อยๆนะตลอดกาลซึ่งกระแสเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยผิดศีลมากขึ้นจิตใจของคนคิดอาฆาตกันมากขึ้นมันเป็นแล้วจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสเหล่านี้ไว้เป็นช่วงๆไว้เป็นช่วงๆแต่ช่วงไหนที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่แล้วไอ้กระแสที่มันจะทวนมันจะพัดปาไปอย่างเร็วเนี่ยมันก็จะชะลอได้บ้างแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกนี่ก็จะถูกพัดไปตามกระแสแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับกระแสน้ำแม่น้ำสายหนึ่งเนาะมีคนก็ว่ายมาตามน้ำแล้วก็เล่นน้ำอาบน้ำพาเพลินใจไปเลยแต่หารู้ไหมว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ำวนเป็นน้ำวนแล้วก็มียักษ์ก็เรียกว่าผีเสื้อสมุทรนะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ารอดจากน้ำวนรอดจากยักษ์ต่อไปเป็นน้ำตกตกไปตายแง่แก่แน่นอนมีคนเขายืนอยู่บนฝั่งคนหนึ่งเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ยรีบไหว้เข้าฟังเร็วอย่าเพิ่งไปมัวเล่นเพลินอยู่เพราะว่าข้างหน้ามีน้ำวนมียักษ์มีน้ำตกไอ้คนหนึ่งก็ฟังเหรอทำไงก็เลยไหว้ตับเข้ามาอีกคนหนึ่งไม่ฟังเฮ้ยฉันไม่เชื่อแกหรอกดูหนีน้ำก็ยังสบายดีอยู่เขาไม่เชื่อเขาก็ไหว้เล่นเพลินไปเออไปโดนน้ำวนดูดตายบ้างโดนยักษ์จับกินบ้างอยู่ข้างล่างตายบ้างแต่นี่เป็นอุปมานะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าน้ำเนี่ยคือเปรียบเหมือนกระแสของตัณหาที่พัดพาไปแต่คนที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่สบายใจเนี่ยคือสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่งที่จะคอยบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีภัย ภัยน้ำวนคือเรื่องของกามเรื่องของกามแต่กามคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายที่มันจะมาดึงจิตของเราให้ไปทำอกุศลมีการผิดศีลเป็นต้นได้แล้วยักษ์นี่จะเปรียบเหมือนกับภัยต่างๆคือทิฏฐิความเห็นที่มันผิดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วถูกจับกินแล้วน้ำตกนี่คือตกนรกไปแล้วถ้าเราทำไม่ดีผิดศีลมีมิจฉาทิฏฐิคือไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นสัตว์นรกก็สองอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างเนี้ยโลกมันเป็นไปตามกระแสนะจึงมีคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคสมบูรณ์เพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยทวนกระแสแล้วเราจึงสามารถนำเรื่องนี้มาพูดในรายการธรรมะได้โดยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คนไหนเรื่องของคุณธรรมใดๆเนี่ยมันจึงต้องคอยบอกสอนเราคอยแบบย้ำเตือนเพื่อให้จิตใจของทุกคนเนี่ยสามารถทวนกระแสของมารได้มารในที่นี้คือกิเลสมารเราที่จะมาพัดอยู่ในจิตใจเรานี่เลยนะเราดูข่าวเนี่ยดูโฆษณาเนี่ยนะเล่นโซเชียลนี่นะทุกอย่างมันเป็นกระแสนะคุณสมบัติกระแสเนี่ยพัดมาผ่านเข้าบึ้มบึ้มหาเราเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: ก็คือกิเลสใช่ไหมครับ
1: หมายถึงว่าไอ้กระแสผัสสะเนี่ยมันพัดมาแล้วจะทำให้เกิดกิเลสขึ้นในใจเรา
0: ครับ
1: ทีนี้เราจึงต้องคอยระวังกระแสที่พัดมานี้ผ่านทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยการสำรวมอินทรีย์ถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์จะเกิดกิเลสขึ้นเราก็จะถูกกระแสของกิเลสพัดไปได้แต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์เรารู้จักบริโภคข่าวมีเมตตากรุณาอุเบกขาอย่างที่ว่าเรามีจิตเมตตาเรามีจิตเป็นกุศลเราบริโภคข่าวเนี่ยเราจะไม่ถูกพัดไปตามกระแสเราชื่อว่าเป็นผู้กำลังว่ายตัดกระแสเข้าใจกันมั้ยว่ายนี่หมายถึงว่ายน้ำนะว่ายน้ำตัดกระแสกำลังจะเข้าสู่ฝั่งแล้วถ้าถึงฝั่งได้ตัวแห้งแล้วนี่คือแบบไม่มีกิเลสละสบายใจละคนที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นฝั่งแล้วแล้วกำลังจะว่ายเข้านี่ก็เรียกเป็นผู้ที่เป็นโสดาบันเนี่ยคือแบบมีทิฏฐิถูกต้องแล้วกำลังจะมาแล้วกำลังว่ายตัดกระแสมาเนี่ยพวกที่แบบมาถึงแล้วเริ่มจะเหยียบถึงแล้วแล้วยืนเหยียบถึงน้ำตื้นแล้วเนี่ยอันนี้คืออนาคามีละอนาคามีละแล้วก็ถ้าขึ้นฝั่งได้จนตัวแห้งหมดอันนี้คือเป็นพระอรหันต์เราพึงว่ายตัดกระแสของกิเลสตัณหาด้วยการเริ่มด้วยการสำรวมอินทรีย์มีเมตตากรุณาอุเบกขาและชื่อว่าเราจะไม่ไปตามกระแสเราจะรอดจากภัยต่างๆในสังสารวัฏนี้ได้เนี่ยอยู่ก็ไม่ทุกข์อ่ะนี่แล้วกันก็จะอยู่กันไปได้เรามีเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่จะพ้นทุกข์ขึ้นฝั่งได้ต่อไปนั่นเองเชิญฟัง
0: ครับครับนี่คือเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะพระอาจารย์ฮะ อีกประเด็นหนึ่งฮะการที่ใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือคนอื่นเนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยกมาเปรียบเทียบนะฮะการที่เราเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทั้งที่เรารู้เนี่ยคือยกขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะโดนต่อว่าหรืออีกฝั่งนึงก็จะได้รับเขาเรียกว่าการยกย่องสรรเสริญหรืออวยนั่นแหละครับ
1: เชิญผ่านเถอะ
0: พอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยคนนี้จะโดนต่อว่าถ้ายกขึ้นมาพูดแล้วคนนี้จะได้รับการยกย่องสรรเสริญโดยบางทีอาจจะไม่เป็นเพราะว่าเราอวยเขาอะ
1: เชิญผ่านเถอะพ
0: ระอาจารย์คนหนึ่งโดนด่าคนหนึ่งโดนอวยแต่เรายกขึ้นมาพูดเนี่ยจะบาปอะไรไหมฮะ
1: มันจะมีข้อก็เขาเรียกว่าสำหรับผู้ดูแลหรือผู้จัดการหรือหัวหน้านะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นหัวหน้านี่นะถ้าบอกว่าคุณยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องในเวลาที่ไม่ควรยกย่องนี่มีปัญหาแน่นอนนี่พระเจ้าตรัสไว้หรือถ้าคุณติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนในเวลาที่ไม่ควรติเตียนนี่คุณมีปัญหาแน่นอนคืออันนี้คือพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าอาวาสนะ
0: ครับ
1: เจ้าอาวาสต้องยกย่องคนที่ควรยกย่องในเวลาที่ควรยกย่องต้องติเตียนคนที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณไม่มีปัญหาเลยวัดคุณจะอยู่สบายโอเคไหมอันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นหัวหน้าการวิพากษ์วิจารณ์นี่คือจุดนี้เลยที่ตรงนี้มี2ประเด็นนี่คือประเด็นที่1 ว่าเราต้องยกย่องหรือติเตียนในเวลาอันควรในคนที่ควรเอาแล้วควรไม่ควรมันดูยังไงโอเคป่ะอันหนึ่งก็คือคนระหว่างสองคนเนี่ยบัณฑิตกับคนพาลจะไม่เหมือนกันคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีการเพ่งโทษเป็นกำลังฟังกันดีนะมีการเพ่งโทษเป็นกำลังหมายความว่าคนพาลคือคนไม่ฉลาดคือคนโง่เนาะคำนี้นะคนโง่คนไม่ฉลาดเนี่ยจะเห็นแต่ข้อไม่ดีของคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีกราบพระก็ทำไมแบมืออย่างนี้อ่ะนั่งอ้าวทำไมไม่นั่งต้องให้มันตรงๆนั่งเอียงอย่างนี้อ่ะหรือยิ้มทำไมยิ้มมุมปากเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันจะติได้หมดอ่ะถ้าควรจะติอะนะหาแต่ข้อผิดของเขาอันนี้ก็เรียกว่าการเพ่งโทษ
0: เพ่งโทษ
1: เพ่งโทษแต่บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังเอาไม่เพ่งโทษหมายไว้หมายความว่าถ้าคุณเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะชี้โทษเพ่งโทษกับชี้โทษไม่เหมือนกันชี้โทษนี่ก็คือสมมติว่าคุณเห็นข้อดีของคนนี
0: ้ครับ
1: คนนี้เราบัณฑิตเนี่ยเขาจะฉลาดในการที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหมายความว่าเขาจะเห็นข้อดีของคนนี้แล้วเห็นข้อดีและข้อเสียของคนนั้นแล้วเขาก็จะชี้ว่าโอ้ข้อดีเป็นอย่างนี้และข้อเสียเป็นอย่างนี้นี่คือการชี้โทษนะชี้โทษคือบอกทั้งข้อดีบอกทั้งข้อเสียแล้วพอเราได้ยินว่าเรามีข้อดีอย่างนี้เรามีข้อเสียอย่างนี้คนที่ฉลาดต่อมาหมายถึงว่าสมมติถ้าเราถูกชี้โทษนะโดยบัณฑิตเนี่ยเราจะพัฒนาปรับปรุงตัวได้มันจะไม่เหมือนกับการถูกเพ่งโทษเข้าใจไหมนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเวลาที่ควรจะยกย่องหรือเวลาที่ควรจะติเตียนแล้วคือรูปแบบของการยกย่องหรือติเตียนเนี่ยมันมีอยู่สองสามแบบสมมติเรานับกันให้ครบก่อนนะคือต่อหน้าหรือรับหลังต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากโอเคแค่นี้เองต่อหน้าหรือรับหลังส่วนตัวหรือคนหมู่มากทีนี้มันสมมติเราจับคู่กันนะว่าเราสมมติเราจะติเตียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ควรติเตียนด้วยแต่ว่าถ้าเราไปติเตียนรับหลังกับคนหมู่มาก
0: ครับ
1: คุณจะมองว่ามันจะดีไหมล่ะ
0: เอาไม่ดีครับ
1: ไม่ดี
0: เหม
1: ือ
0: นนินทาเขาหรือทำไ
1: มอย่างนั้นแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดเราต้องเป็นนินทาน
1: ินทาคนหมู่มากอีกด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะติเขาว่าเขามีข้อดีอย่างนี้แล้วเขามีข้อไม่ดีอย่างนี้ข้อไม่ดีคุณเป็นอย่างนี้นะ
0: ถ้าเขาไม่ดีเรียกว่านินทา
1: ใช
0: ่ถ้าข้อดีไม่รู้เรียกว่าอะไร
1: ก็ยกย่องไงก็แบบชมไงทีนี้เอาเรื่องติก่อนนี่ตีก่อนก็คือเพราะนั้นเราถ้าเราจะให้เห็นผลต่อการพัฒนาจริงๆเนี่ยนะมันจะมีวิธีระงับอธิกรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกก็เรียกมาเฉพาะหน้า
0: ครับ
1: เรียกมาเฉพาะหน้าแล้วต้องคนนั้นมาด้วยนะคนอื่นมาไม่ได้ให้ทูตมาไม่ได้คนนั้นมาคนเดียวแล้วเราก็พูดกับเขาตัวอย่างเงี้ยได
0: ้
1: อธิกรณ์หรือเรื่องราวหรือข้อไม่ดีนั้นน่ะจะถูกระงับได้ดี
0: ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นเพราะสมมติผู้ใหญ่เรียกเรามาเตือนคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็เตือนด้วยจิตเมตตาโจทย์ด้วยจิตที่คิดว่าเขาจะพัฒนาตัวได้นะอันนี้ดีอันนี้คือจะเป็นเรื่องบัณฑิตในการที่จะติเตียนด้วยโดยธรรมนะโดยธรรม
0: คร
1: ับ การชมการชมแล้วการชมเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบเหมือนกันแล้วก็คือว่ารับหลังกับคนหมู่มากหรือว่าต่อหน้ากับคนหมู่มากหรือต่อหน้ากับคนเดียวก็ตามทีนี้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้คุณสมมุติว่าฉันเคยได้ยินว่าถ้าเราชมคนนี้ต่อหน้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหลิงต้องมาชมรับหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
0: ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะจะจริงอ่ะชมเนี่ยเป็นเรื่องดีมีกำลังใจแต่ว่าชมเนี่ยต้องระมัดระวังบางทีคนอื่นคนข้างๆฟังเดี๋ยวอิจฉา
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นภัยกับเขาอีกนะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกมาชมส่วนตัวมันอยู่ที่สถานการณ์นะเรียกมาชมส่วนตัวต่อหน้าหรือในบางสถานการณ์ชมรับหลังอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กระแสมันอยู่ที่สถานการณ์แต่เพราะนั้นเราต้องรู้สิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำเวลาไหนไม่ควรทำเราอย่าทำสิ่งนั้นแล้วตรงนี้คือปัญญาแล้วก็ยังมีเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์กับถูกโจทย์นะอันนี
0: ้
1: เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนๆนี้เองแล้วหนึ่งในคุณสมบัติผู้โจทย์นี่ก็คือว่าต้องมีเมตตา แล้วมีเมตตาในการที่จะให้เขาพ้นจากความไม่ดีนั้นนะส่วนผู้ถูกโจทย์หลักสำคัญสำคัญก็คือเอาตามความจริงนะถ้าผิดก็ยอมรับผิดถ้าถูกเราก็ชี้แจงไปว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะอันนี้ก็คุณจะบอกผู้ถูกโจทย์การคุยกันนั้นจะเกิดประโยชน์มากๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเอาแต่ชมอย่างเดียวนะอวยอย่างเดียวชมอย่างเดียวเนี่ยคุณจะมันหัวประจบ
0: ครับ
1: อะไรก็คล้อยตามหมดอะไรก็คล้อยตามหมดโอเคทับขั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ถูก
0: ครับ
1: คำว่าไม่ถูกนี่ก็หมายว่ามันเป็นลักษณะของหัวประจบเดี๋ยวมีเพื่อนประเภทหนึ่งเรียกว่าเพื่อนหัวประจบนะอะไรดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามอันนี้ไม่ดีฮะ
0: คร่าวๆไปทุกเรื่องใช่ไหมพระอาจารย
1: ์ใช่
0: แต่จริงๆเป็นแบบนี้นะพระอาจารย์หรือคนที่เขาทำงานเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ย ก็อย่างนี้จริงๆ
1: ใช่มันจะเข้าเกณฑ์ในข้อนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอะไรดีเราว่าดีอะไรไม่ดีเราคิดแก้ไขที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เราจะเป็นคนที่เป็นคนที่ดีอ่ะจะไม่ใช่ว่าเพื่อนหัวประจบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะชมกันยกย่องกันคล้อยตามกันทุกเรื่องมันก็อาจจะมีไม่คล้อยตามกันบ้างเห็นต่างบ้างเราก็ชี้จุดที่มันจะพัฒนาปรับปรุงเพราะทุกคนมันพัฒนาได้แน่นอนนะปรับปรุงได้มันก็จะคำว่าปรับปรุงพัฒนาหมายว่าคุณมีข้อไม่ดีอยู่นะถ้าคุณมีข้อไม่ดีอยู่เรายอมรับปรับปรุงได้ทันทีจุดนี้มันจึงเป็นการถ้าพูดคุยกันให้ถูกวิธีมันต้องมีแล้วควรด้วยควรจะทำด้วยเพราะว่าในองค์กรหมู่เพื่อนหมู่คณะก็จะพัฒนากันไปด้วยกันมันต้องมีจุดที่จะแบบไม่เห็นตรงกันชี้ข้อไม่ดีของกันแล้วก็พัฒนากันไปอย่างเงี้ยนะต้องมีไม่ใช่คอยตาม
0: ช
1: ิ
0: งโกรธไม่ได้เพ่งโกรธนะพระอาจารย
1: ์ใช่สองคำไม่เหมือนกันนั่นเองเป็นบาง
0: ครับยุคสมัยนี้นะครับเรื่องของการจัดงานอาวมงคลนะฮะงานศพหรืองานมงคลงานบวชงานแต่งนะฮะถ้าเชิญแต่ญาติเนี่ยจะถูกมองว่าแปลกไหมครับ
1: เชิญแต่ญาติ
0: ก็เอาเฉพาะงานบวชงานแต่งก่อนหรือแต่จริงๆก็เชิญแต่ญาติเนาะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ได้เชิญเพื่อนหรืออะไรพวกนี้พระอาจารย
1: ์มันก็พระอาจารย์คิดว่ามันอยู่ที่เจ้าภาพนะคนที่จะจับกิจกรรมนั่นแหละทีนี้จะบอกว่าที่ว่าแปลกๆเนี่ยหมายความว่าอย่างนี
0: ้
1: หมายความว่าคนอื่นๆที่เขาอยากจะร่วมแสดงความยินดีด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาส
0: เอาแต่คนเจ้าภาพบอกอุ้ยไม่อยากรบกวนอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์ก็ต้องระบุไปให้ชัดเจนอะว่าหมายถึงว่าเชิญเฉพาะญาติๆหรือไม่เราก็เดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะประกาศไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรบกวนทุกคนแค่ว่าอยากให้ทราบเรื่องอนุโมทนาด้วยทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็จบไปพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราจัดงานบุญเนาะจัดงานบุญเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้คนได้สร้างบุญแล้วเราก็เช่นคนตายเนี่ยนะมันเป็นเทวทูตอ่ะคุณสมบูรณ
0: ์
1: หรือคนเกิดมาเงี้ยก็ทำบุญก็รับเด็กเกิน1เดือนเงี้ยนี่ก็เทวทูตนะ
0: ครับ
1: บวชคนบวชเป็นพระนี่นี่ก็เทวทูตนะเทวทูตมี5อย่างนะเด็กเกิดอย่างเงี้ยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะคือพระสงฆ์บวช5อย่างนี้เป็นเทวทูตเวลาเค้าจัดงานประเภทนี้เค้าจึงนิยมที่จะเชิญคนหนึ่งจุดประสงค์คืออะไรไม่ใช่ว่าซองคนละพันละพันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าให้คุณร่วมอนุโมทนาว่าเอ้ยนี่เป็นเทวทูตนะพอเทวทูตเสร็จปุ๊บเพราะว่าในนรกเนี่ยเขาจะมีคนไปถามคุณสมบัติ
0: ครับ
1: คนที่จะเข้าประตูนรกเนี่ยคือคุณมีบาปพอที่จะเข้านรกได้นะคุณต่อคิวแล้วต่อคิวเสร็จปุ๊บโยมบาลเนี่ยเขาจะถามก่อนเคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งไหมเขาถามงี้เฮ้ยเทวทูตที่หนึ่งอะไรไม่เห็นเคยนะเอ้าก็เด็กเกิดไม่เคยเห็นเหรอโอ้เคยอยู่แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าวใช่แล้วเขาส่งการ์ดวันเกิดมาให้หรือส่งการ์ดวันบวชมาอะไรมาให้เราก็ไม่ทำด้วยหรอก
0: อ้
1: าวคุณเห็นเนี่ยเป็นเทวทูตแต่คุณไม่คิดเหรอว่าเราจะต้องมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วไม่คิดจะสร้างบุญบ้างเหรออ้าวเทวทูตที่สองเคยเห็นไหมก็จะไล่ไปคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายสี่อันบ
0: อ
1: กคนตายไปงานศพเคยเห็นไหมเคยเห็นอยู่เราไม่ได้คิดเหรอว่าเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาต้องทำความดีบ้างโอ้ไม่คิดเลยไม่อยากใส่ซองวันนี้นี่มันคือจุด ที่ว่ามันมีเนื้อหาอ้างอิงในพระไตรปิฎกเนี่ยนี่พาราบันดิตสูตรเนี่ย
0: ครับ
1: เนื้อพาราบันดิตสูตรพอเราเจอเทวทูตแล้วก็เทวทูตสูตรด้วยนะเทวทูตเนี่ยที่เป็นหัวหน้าของนายนิริบาลนี่คือยมบาลเนา
0: ะ
1: เขาก็จะถามข้อนี้แหละถามกับสันนรกถ้าสมมติถามสี่อันแล้วนึกไม่ได้ปุ้งตกนรกเลยคุณสมบัติตกนรกเลยก็ไปโดนเฉาะโดนผ่าโดนฟันโดนแทงโดนโอ้ตามที่สันนรกเขาจะเจอแต
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเทวทูตเราต้องนึกว่าโอ้เราจะมีความแก่เป็นธรรมดานะ
0: ครับ
1: เรามีอะไรความตายเป็นธรรมดานะงานศพเนี่ยทางออกของสังสารวัฏนี่คือการบวชนั่นนี่นะโอ้แต่เรายังบวชไม่ได้เรางี้เราสร้างบุญด้วยสร้างบุญคือทำไงแค่ยกมือจกหัวคุณสมบัติสาธุด้วยอ่ะเนี่ยได้บุญแล้วเลย
0: โอ้
1: บุญเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยนะด้วยการอนุโมทนาก็เรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญอันเกิดจากการอนุโมทนาแล้วเราก็ร่วมให้ทานก็ด้วยนั่นคือบุญที่เกิดจากทานอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: มันก็เลยเป็นจุดที่จะให้เราเนี่ยสร้างบุญทีนี้สร้างบุญในที่นี้คำว่าบุญนะพระอาจารย์ต้องย้ำทุกครั้งว่าไม่ใช่หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวนะแต่บุญสามทางคือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราอนุโมทนาด้วยเป็นส่วนของการภาวนาเนาะเพราะฉะนั้นเราควรทำเพราะฉะนั้นเราควรจะถ้าเราจิตใจกว้างขวางแล้วเราจะบอกให้คนอื่นเขาร่วมได
0: ้ครับ
1: นะหรือถ้าเราจะบอกเอ้าบอกแค่ญาติก็ไม่มีปัญหาก็บอกแค่ญาติ
0: คร
1: ับแล้วเขาจะว่ามันก็ปากเขาแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของเราว่าเขาก็ว่าได้ใครอยากจะทำอะไรเขาก็พูดไปนั่นแหละไม่เป็นไรไม่แปลกหรอกที่ถ้าจะเชิญญาติแต่คอนเซปต์เนี่ยอย่างที่อธิบายไว้ว่าเราควรจะให้คนอื่นเขารับทราบร่วมโนทนาด้วยได้บุญร่วมกันนั่นเองเชิญครับ
0: ครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการใช้ชีวิตพระอาจารย์เมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้ไปงานศพมาแล้วผมก็รู้สึกนะพอไปงานศพงานนี้เนี่ยที่วัดชลประทานก็มีพระเทศแล้วก็รูปแบบของการจัดศาลาเนี่ยไม่เหมือนวัดอื่นๆไม่มีการรับพวงหรีดแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงอาหารอะไรแต่อย่างใดเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวพระอาจารย์ค
1: ือ
0: ความตายบางทีผมมองเลยนะพระอาจารย์ว่ามันคือการหลุดพ้นทำให้เราพ้นจากทุกวันหนึ่งคนเราก็จะต้องตายคนที่เรารักคือการที่เขาจากไปอย่างสงบเราก็ควรที่จะดีใจกับเขาถูกไหมครับพระอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วมันถูกไหมผมเข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนไหมพระอาจารย์เพราะบางทีผมอาจจะความรู้น้อยหรือบางทีมันคือความรู้สึกกับบางทีเราไปแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อคือความตายมันคือการหลุดพ้นนะทำให้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวความตายคือตัวเราเนี่ยถ้าเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่กลัวเพราะบางทีไปยื้อชีวิตอะไรนานๆเนี่ยพระอาจารย์ทรัพย์สินเงินทองมันหมดนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าอะไรหมดแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นทุกข์ใช่ใช่ใช่คือในสมัยนี้เขาก็เลยมีเรื่องของการจากไปอย่างสงบแล้วก็มันมีนี่ด้วยนะพระอาจารย์เทศกาลแห่งความตาย Death Festival เดี๋ยวนี้เขามีการ
1: จัดอีเวนต์จัดขึ้น
0: แต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความตายมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับบางทีมันทำให้เราจากไปอย่างมีความสุขด้วยหรือเปล่าอาจารย
1: ์คือ
0: ถ้ามองแบบนี้มันถูกไหมพระอาจารย์
1: คือจุดที่คุณสมควรบอกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นจะต้องกลัวความตายเลยถามว่าคำถามว่าเฮ้ยทำไมจิตเราถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะนี่ว่าอาจารย์จะบอกให้เพราะเรานึกถึงความดีของเราได้ไงถ้าเราจะตายปุ๊บเนี่ยคนที่เขาบอกเฮ้ยฉันจะตายแล้วฉันจะกลัวโอ้ยอย่าพูดเรื่องตายอย่าพูดเรื่องตายฉันกลัวที่กลัวเนี่ยเพราะเขานึกถึงความดีของเขาไม่ได้
0: ไม่บางคนเขาห่วงอยู่นะคือเขามีลูกเขามี
1: ก็นั่นแหละ
0: ลูกจะอยู่ยังไงเมียจะอยู่ยังไงสามีจะผัวจะอยู่ยังอะไรแบบนี้อาจารย์บางคนยังมีห่วงแต่บางคนอย่างผมรู้สึกเฮ้ยจากไปมันก็ดีอะมันก็พ้นทุกอะไอ้ทุกที่เรามีอยู่มันหายหมดเลยนะพระอาจารย์เพราะเราไปตรงนั้นเราไม่รู้แล้ว
1: นี่ไงคุณชมพลเนี่ยนึกถึงความดีข้อนี้ไงความดีนี่คืออะไรคือความคือปัญญา
0: ความดีนี่คือนรกสวรรค์ที่ผมไม่ได้คิดเลยนะพระอาจารย์คือผมไม่รู้เลยประเมินตัวเองไม่ถูกว่าเฮ้ยเราจะไปนรกเราจะไปสวรรค์แต่รู้แหละเฮ้ยถ้าจากไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเราจบตรงนี้ไปปุ๊บชาตินี้ไปปุ๊บเราก็สบายอะ ส่วนยังไงเราไม่สะอาดนั้นนรกสวรรค์เนี่ยไม่สะอาดจริง
1: ๆโอเคไม่ต้องพูดถึงนรกสวรรค์เอาพูดถึงปัจจุบันนี้เลยคุณสมบัติเรานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเราตอบคุณสมบัติบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะต้องกังวลใดๆเลยฉันคิดว่ามันฉันพ้นจากความทุกข์ซะด้วยซ้ำข้อนี้คือความดีอะไรความดีนี้คือปัญญาคุณสมบัติปัญญาที่คุณทรงพลเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นกองทุกข์แล้วเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มีทุกข์มาก
0: ครับ
1: แล้วเราจะพ้นจากกองทุกข์ข้อนี้โอ้สบายใจละนี่แต่ว่าไอ้ความสามารถที่เราเห็นว่าปัจจุบันนี้คือทุกข์นี้แล้วน่ะ
0: ค
1: ือปัญญานะปัญญาเป็นกุศลธรรมเป็นความดีถูกป่ะนี่เราจึงมีความดีตรงนี้ความดีของเราคืออะไรนะปัญญาเห็นอะไร
0: ครับ
1: เห็นว่าทุกข์อยู่ณปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นกองทุกข์แล้วถ้าเราตายปุ๊บเราจะพ้นจากกองทุกข์นี้ได้อย่างสบายๆใจแล้วเราจะไปไหนเราไม่ต้องพูดถึงเอาณที่นี่ตอนนี้ว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์แล้วเราจะพ้นจากมันละเนาะด้วยจิตแบบนี้ก็ไปดีแน่นอนถ้ามีอนาคตที่ดีถ้าอนาคตที่ดีมีแล้วเพราะปัจจุบันนี้เราดีแล้วเรามีจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาถูกป่ะอันนี้เรามองมุมตรงข้ามนะมองมุมตรงข้ามมองมุมตรงข้ามคนที่บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากตายฉันต้องรักษาไว้ก่อนกองไว้ก่อนว่าอะไรห่วงลูกบ้างห่วงทรัพย์สมบัติบ้างห่วงคนนั้นบ้างห่วงคนนี้บ้างไอ้ที่ห่วงเนี่ยมันคือความยึดถือนะทุกคนความยึดถือเนี่ยเป็นอกุศลธรรมเป็นกองเดียวกับตัณหาใช่ไหม

0: เรียนอยู่แถวเนี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นสุนัขบ้างมาอยู่ในบ้านบ้างเป็นจิ้งจกบ้างเอาก่อนจิปาถะได้หมดหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ก็แล้วแต่ว่าความยึดถือมันจะพาไปซึ่งมันจะไปไม่ดีนะซึ่งมันจะไปไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ว่าห่วงเป็นใยเดี๋ยวเราต้องมาผ่าตรงนี้ออกเพราะว่าความรักความปรารถนาดีเราต้องมีนะคือส่วนของเมตตา
1: ครับ
0: หรือความกรุณาความปรารถนาให้ลูกของเราคนที่เรารักพ้นจากความทุกข์นั่นคือความกรุณาก รุณาดีนะแต่ถ้าคุณเกินไปนี่คือไม่มีอุเบกขามาด้วยมันจะกลายเป็นความเสียใจความแบบอะไรอาวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลละแล้วมันก็ความยึดถือมันก็จะมาแทรกตรงนี
1: ้
0: เป็นห่วงเป็นใยอะไรอาวรณ์ความยึดถือมันจะมาแทรกตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเบรกจิตของเราให้ได้ว่าฉันมีกรุณาอยู่แต่เบรกด้วยอุเบกขาเดี๋ยวพอเบรกจิตด้วยอุเบกขาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีความแบบกรุณาหวังว่าเขาพ้นจากความเป็นทุกข์แล้วด้วยอุเบกขาคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเสร็จปุ๊บเราเกิดปัญญาเลยเหนือปัญญาว่าเขาเป็นไงก็เป็นเขาเราก็ทำดีก็ได้ดีแล้วก็ทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วฉันล่ะถ้าฉันทำดีฉันก็ได้ดีแล้วฉันทำชั่วฉันก็ได้ชั่วล่ะปัญญามันจะเกิดตรงนี้ได้คุณตวน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปรับจิตนิดนึงตรงนี้เหนือปรับจิตนิดนึงตรงนี้เหนือจะทำให้ความตายเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคนที่กลัวสามีครั้งหนึ่งนะเพราะเขานึกถึงความดีไม่ได
1: ้ถ้
0: าคนที่ไม่กลัวเพราะเขานึกถึงความดีของเขาได้แต่ความดีที่เรายกมาเป็นเคสตัวอย่างกรณีคุณสมบูรณ์นั้นคือปัญญาเนี่ยความไม่ดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างกรณีคนที่ยังปล่อยวางไม่ได้คือเป็นห่วงเป็นใยนั่นนี่นี่คือความยึดถือเพราะฉะนั้นเราเอา2เคสนี้เป็นตัวอย่างคู่ตรงข้ามแล้วเรามาดูตัวเรามาดูตัวเราถ้าเราตายวันนี้เป็นไงนะเรายังห่วงอะไรไหมถ้าคนหนึ่งก็บอกว่าก็ไม่นะฉันตายฉันก็ไปแล้วฉันสบายใจได้เนี่ยคือคุณมีปัญญาแล้วนะคุณมีความดีแล้วนะถ้าอีกคนหนึ่งบอกโอ้เดี๋ยวขอทำไปนี่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวขอทำไปนี่ให้เสร็จก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้มีปัญหาละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในตรงนี้จึงเป็นจุดเรียกว่ามรณสติมรณสติมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะเอาแค่ว่าเดินเข้านะปึ้งตายได้หัวน็อกกับชะโคกหรือว่ากินข้าวปึ้งลูกชิ้นติดคอตายได
1: ้
0: มันง่ายมากคำถามคือถ้าตายง่ายๆนี่แล้วมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเรามีอยู่แล้วจะไปตกนรกถ้ามีรีบละโดยด่วนนั่นก็คือความยึดถือความห่วงอะไรอาวรความไม่เข้าใจนั่นนี่รีบละโดยด่วนแต่ถ้าเรามีความดีอยู่ฉันเคยให้ทานที่นี่ไว้ฉันทำความดีอันนี้ไว้ฉันรู้จักข้อนี้ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์แยกแยะออกได้อันนี้ปัญญาเนาะให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วสบายใจได้เลยสบายใจนี่คือมีปีติรับปราโมทย์รักษากุศลธรรมนั่นแหละในที่นี้คือปัญญาให้ดีความตายของเราเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ
1: ่
0: ะชีวิตถ้ามันไม่มีความตายมันไม่เรียกชีวิตนะคุณโยนถูกป่ะ
1: เพรา
0: ะมันจะมาเรียกชีวิตได้ไงก็คือความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนพระจันทร์มันต้องมีข้างขึ้นข้างแรมถึงเรียกว่าเป็นพระจันทร์ใช่ไห
1: ม
0: พระอาทิตย์ก็ต้องมีขึ้นมีตกถึงเรียกพระอาทิตย
1: ์
0: ชีวิตมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันมีแก่มีตายเจ็บตายมันเป็นวงจรของเขา
1: ครับอัน
0: นี้เราก็เข้าใจข้อนี้นี่ก็เป็นปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: คร
0: ับก็จะทำให้เราไปดีได้นั่นเอง
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ครับพระอาจารย์เรื่องของความตายเนี่ยกับการหลุดพ้นนี่คือถ้าคนที่ตายโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาก็อยากจะพ้นจากความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยพระอาจารย์คือเขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกพระอาจารย์คือสุดท้ายมันตายเหมือนกันไม่ใช่หรอครับคือสมมติผมตายธรรมชาติผมก็ตายอะตัวผมอะแต่ถ้าเกิดฆ่าตัวตายผมก็ฆ่าตัวผมเองผมก็ตายมันก็ตัวของผมอะแล้วทำไมมันถึงบาปกว่ากันนะพระอาจารย์เพราะผลมันเกิดเหมือนกันคือเราตายแล้วเราหลุดพ้นเพียงแต่ว่าอันนึงเนี่ยฆ่าตัวเองเพื่อที่จะตายกับอีกอันนึงนอนผมจะใช้คำว่านอนรอความตายหรือตายโดยธรรมชาติเอาก็สุดท้ายแต่คือแต่ผลมันเหมือนกันนะพระอาจารย์แต่ว่าทำไมการกระทำอันนึงเนี่ยมัน

0: มันบาปมันตกนรกอีกอันนึงมันเสมอตัวหรือมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกแต่มันก็คือเสมอตัวไงแล้วไปชั่งน้ำหนักกันอีกทีว่าใครบุญมากบาปมากแล้วไปว่ากันไปพระอาจารย์
1: มันเป็นงี้มันเป็นงี้ทุกคนคือถ้ามองผิวเผินเรามันจะเหมือนกันแล้วก็ตายเหมือนกันมองผิวเผิน
0: ใช่
1: แล้วแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปมันต่างกันอยู่โยนมันต่างกันสามประเด็นและประเด็นแรกคือตายกับดับทุกเนี่ยมันคนละอย่างใช้ศัพท์คนละศัพท์ตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามรณะมามารอเรือนนี่มรณะคือตายแต่ดับทุกเนี่ยเขาไปใช้คำว่านิโรธไม่ใช่ความตายมรณะไม่ใช่ความดับเอาฟังให้ดีก่อนนะนิโรธไม่ใช่ความตายนิโรธคือความดับใช่ไหมมรณะก็ไม่ใช่ความดับแต่คือความตายมรณะเนี่ยมันไม่ใช่จบแต่เวลาคนจะตายเนี่ยคือความตายเกิดฟังให้ดีก่อนนะเวลาเราตายปุ๊บความตายเกิดขึ้นนะคุณจอมพลพอเราตายเสร็จปุ๊บความตายดับไปดูเป็นช็อตก่อนนะสมมติตอนเด็กเกิดเด็กคลอดเพราะออกมาจากแม่คันแม่เนี่ยความเกิดขึ้นพอคลอดออกมาเสร็จปุ๊บความเกิดดับไปมันเกิดมาแล้วก็จะมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่เกิดนะเพราะมันเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปสมมติคนอายุ80ทำไม79ปี11เดือนคุณยังไม่ตายนะคุณยังอยู่ถึงแม้คุณจะตายอายุ80เนี่ยพอ80ปุ๊บความตายไม่เกิดแต่ตอนอายุ79ปี11เดือนเนี่ยความตายยังไม่เกิดแต่แก่เฉยความตายใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วแต่พอตายปุ๊บความตายเกิดพอตายเสร็จปุ๊บความตายดับ
0: ครับ
1: มันเกิดดับงี้ความตายนะเพราะฉะนั้นความตายที่เวลาเราตายเนี่ยมันเกิดนะมันไม่ใช่ดับ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าสิ้นไปมันเกิดอยู่เพราะนั้นเกิดหมายถึงว่าตายมรณะกับนิโรธไม่เหมือนกัน
0: คร
1: ับเวลาพระเจ้าใช้ท่านจะใช้คำที่รัดกุมมากเกิดท่านก็จะไม่ใช่คำว่าชาตินี่หมายถึงเกิดนะแต่ว่าถ้าแบบอุบัติขึ้นที่จะคู่กับนิโรธเนี่ยท่านจะครับอุบัติกับนิโรธอุบัติไม่ใช่เกิดนิโรธไม่ใช่ตายชาติไม่ใช่อุบัติ
0: ครับ
1: แล้วก็นิโรธก็ไม่ใช่มรณะโอเคมันใช้คำนี้โอเคอันนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าทุกเกิดใช้คำว่าอุบัติถ้าทุกดับใช้คำว่านิโรธเพราะนั้นเราสามารถดับทุกโดยที่เรายังไม่ตายเอาไหมสมมติพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายท่านดับทุกข์ได้แล้วทุกข์เนี่ยนิโรธไปแล้วเหตุเกิดทุกข์นิโรธไปแล้วดับไปแล้วท่านยังไม่ตายนะเข้าใจป่ะความตายมันคนละส่วนเพราะฉะนั้นคุณสามารถดับทุกข์ได้โดยที่คุณยังไม่ต้องตายแล้วไม่ใช่ว่าตายมันจะดับทุกข์ได้เพราะมันคนละเรื่องเข้าใจป่ะสมมติว่าฉันคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายทุกข์มันจะดับสักทีตัวคุณเข้าใจผิดเพราะว่าความตายไม่ใช่ความดับแห่งทุกข์แต่เพราะนั้นถ้าคนถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนที่แบบพ้นทุกข์ได้ก็ต้องตายทุกคนเอาพระพุทธเจ้ายังไม่ตายตอนพ้นทุกข์พระสารีบุตรพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยตอนพ้นทุกข์หมดแล้วท่านก็ยังไม่ต้องตายนี่คือวิธีการที่ท่านค้นพบไงวิธีการที่ท่านค้นพบว่าไอ้คุณสามารถพ้นทุกข์ได้โดยคุณยังไม่ต้องตายเอางั้นเดี๋ยวเพิ่งตายเลยมาพ้นทุกข์กันก่อนนี่คือประเด็นอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาถ้าสมมติว่าเราตายไปแล้วนี่แล้วถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเกิดก็มีก็ต้องมีตายอีกถ้ามีเกิดต้องมีตายถ้ามีเกิดต้องมีตายมันไม่จบไงเราคิดว่าตายจะจบแต่ว่าถ้ามีเหตุแห่งการเกิดความเกิดมาอีกเกิดมาอีกมีชีวิตอีกก็ทุกข์เหมือนเดิมอีกทุกเรื่องคนนั้นทุกเรื่องไม่ได้ตามที่หวังทุกเรื่องเสียใจจากที่มีก็ทุกเรื่องเดิมอีกเอ้ามันไม่จบไม่สิ้นนะนี่ความตายจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาประการที่สองตรงนี้เพราะมันก็เกิดอยู่ดีแล้วก็ตายอยู่ดีมันไม่จบเลยจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถ้าสมมติเราเกิดแล้วเราตายเราเกิดแล้วเราตายแล้วเราก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เอาเลือดที่ออกมาจากคอเนี่ยนะสมมติปาดคอตายเนี่ยเอามารวมกันไว้ใส่ถังเอาไว้เอามารวมกันทุกชาติอาชวะที่ออกจากคออย่างเดียวนะก็คือสุดยอดส่วนหัวขึ้นไปแล้วตายเอามารวมกันระยะเวลา1กับปริมาณเลือดที่เอามารวมกันนี่คุณสมบัติเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4 เลือดที่มีนี่ยังมากกว่า
0: ครับ
1: น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่นี่ยังน้อยกว่านั่นคือหนึ่งกับเฉยๆนะแล้วเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่กับแล้วถ้าเราแก้ปัญหาด้วยความตายเนี่ยเราต้องไปแก่ไปตายวนไปอีกเนี่ยโอ้โหแค่คิดก็เสียวสันหลังวาบเลยตายเดี๋ยวมันตายเองไม่แช่งก็ตาย
0: ครับ
1: แช่งก็ตายอยู่ดีเอางี้แล้วกัน
0: ใช
1: ่ป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายอ่ะมันตายแน่เพราะคุณได้เกิดมาแล้ว
0: ตายแน่นอนยังไงก็ต้องตาย
1: ใช
0: ่กระจายใช่ครับ
1: ถึงเวลานี้มันไม่ต้องแช่งกันแล้วเดี๋ยวตาย
0: คร
1: ับ ประเด็นก็คือก่อนตายอ่ะคุณจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ไหมนิโรธได้ไหม
0: ครับ
1: หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่แต่ที่เมื่อถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยพ้นทุกข์ได้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาทำได้คนเดียวคนอื่นๆเขาทำได้เยอะแย
0: ะ
1: วิธีการก็มีตัวอย่างที่เขาทำเสร็จแล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำได้ก็มีนั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเนาะวิธีการคือพระธรรมคนที่ทำไว้เป็นคนแรกนี่คือพระพุทธเจ้าคนอื่นที่ทำตามกันมาแล้วมีวิธีการปฏิบัติที่ทำได้แน่นอนนั่นคือสงฆ์เราก็เอาวิธีนั้นมาทำนั่นคือมรรคแปดหรือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเราทำเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์ได้
0: ครับ
1: โดยที่เรายังไม่ต้องตายแล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำอะไรโอ้ทำประโยชน์ได้ enjoy เลย enjoy นี่คือหาความสุขเลยหาความสุขจากชีวิตที่มีอยู่แต่ความสุขในที่นี้คือความสุขที่เกิดจากการให้ทานความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากความดีทั้งหลายเราทำบุญกุศลตรงนี้เรามีความสุขอยู่ในชีวิตที่เหลือได้ถึงเวลาตายมันตายแน่เรานี่คือประการที่สองเพราะฉะนั้นเราจึงควรมองความตายเราว่าเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายนี่คนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเขาจะมองไม่เห็นข้อนี้คุณสม
0: บ
1: ุญเขาคิดอย่างเดียวว่าความตายจะจบปัญหาความตายจะจบปัญหามันคือเพราะมันวนลูปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไง
0: คือมันทรมานพระอาจารย์เวลาคนเรามีความทุกข์เนี่ยนานๆนะพระอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะพ้นทุกข์เอ๊ะจะทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์โอ้ตายซะเลยจบคิดอย่างนี้แล้วก็มันจะมีวูบเดียวนะพระอาจารย์แบบคิดอย่างนี้มาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นปุ๊บไปปุ๊บนะพระอาจารย์จบม
1: ัน
0: จะเป็นแบบนี้คนหลอมที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าความคิดชั่ววูบเนี่ยคือมันมาจริงนะพระอาจารย์เวลาหมักๆใช่ๆพระอาจารย์นะ
1: คือเพราะว่าคิดบนหลุมมาแล้วไงคิดบนหลุมมาแล้วพอคิดบนหลุมเนี่ยเราคิดตรีตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลัง
0: ครับ
1: เราคิดตรีตรึกไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลังถ้าเราไม่คิดตรีตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังอะไรที่เราคิดย้ำๆซ้ำๆอ่ะสิ่งนั้นกลายเป็นถูกขึ้นมาเป็นความจริงของเราขึ้นมาแล้วคือเราเจอเรื่องนี้ประจำเลยนะข่าวก็เรียกว่าข่าวปลอมนะ
0: ครับ
1: ไอ้คนดูข่าวปลอมดูแบบข่าวปั่นน่ะดูเข้าไปมันเห็นว่าไอ้ข่าวปลอมนี่มันจริงขึ้นมาทันทีนะ
0: คร
1: ับเรื่องที่มันไม่จริงมันกลับจริงขึ้นมาเพราะมันยุกันเต็มที่เขาใช้หลักนี้ไปในการทำการตลาดในการใดๆทั้งหมดซึ่งมันไม่ใช่สัจจะความจริงไงเพราะเราดันให้กำลังกับสิ่งที่มันไม่จริงมันเลยจริงขึ้นมาของเราเพราะนั้นความจริงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนมองแต่คำว่าจริงจริงจริงจริงตรงนั้นมันจริงไหมมันจึงมีคำว่าสัจจะอีกคำหนึ่งเราศรัทธาเราศรัทธาในเรื่องนี้ว่าจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่สัจจะก็ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีคนบอกจวนแต่ถ้าเรามีเพื่อนอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยเราต้องช่วยต้องดึงเขาออกมาจากแพทเทิร์นความคิดนั้นๆนะดึงเข้ามาจากแพทเทิร์นความคิดเดิมๆนะโดยการที่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างพาไปเที่ยวบ้างพาไปดูนั่นนี่บ้างเพื่อที่จะให้ความคิดนั้นอ่อนกำลังไม่ให้จิตไปคิดตรงนั้นย้ำบนหลุมอย่าไปย้ำบนหลุมอยู่ตรงนั้นต้องออกมาเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บไอ้สิ่งนั้นอ่อนกำลังทันทีแต่มันจะไม่ใช่อ่อนเลยนะคุณสม
0: บ
1: ูรณ์มันจะต้องเปลี่ยนพอสมควรเนี่ยคือเพราะว่ามันถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันก็จะดึงกลับไปมันก็จะดึงกลับไปเราก็ต้องแบบดึงไปทางอื่นอย่าให้มันไปความคิดซ้ำๆย้ำๆเดิม
0: ๆครับ
1: เราก็พอตรงเนี้ยถ้าสมมติเราทำได้เองคือความที่มีสติอาการที่เราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้ไม่ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีความคิดที่ชั่วเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีสัมมาสติถ้าเราจะคิดแต่ว่าฆ่าตัวตายฉันจะจบปัญหานี่คือเป็นมิจฉาสติคุณระลึกถึงแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดระลึกถึงความคิดที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คนที่ทุกข์กว่าเราก็มีนะมีคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีจริง ไม่ค่อยไม่ฆ่าตัวตายเลยนะมีนายอะไรที่เป็นโรคเรื้อน
0: อ
1: ่ะชื่อสุภพุทธะนะในสมัยพุทธกาลเนี่ย
0: ข
1: อโทษทุกข์มากๆจะจ้างงานเขาก็ไม่อยากจ้างก็เป็นโรคเรื้อนแล้วก็คนก็รังเกียจมีความเป็นอยู่ลำบากแล้วลำบากกว่าเราแน่นอนเขายังก็เรายังมีนะหลังค่อมตาบอดข้างเดียวเป็นอย่างนี้อ่ะคนแบบเนี้ยเขาทุกข์กว่าเราแต่เขายังมารู้ทำได้เป็นโสดาบันเขายังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยเขาก็มีบุญตามอายุขัยของเขานะพอเขาไม่รู้ทำเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่ไม่นานเพราะว่าเป็นโรคเป็นอะไรเขาก็ตายไปแต่เขาก็ไม่คิดฆ่าตัวตายคนที่ทุกข์กว่าเราอ่ะมีพอมีแล้วแล้วแก้ปัญหายังไงถ้าเราทุกข์กายนี่คือโดนดอกหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าเราแบบว่ามากลุ้มใจอีกโดนดอกสอง
0: ครับ
1: ช่วยสองดอกสองต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเราซวยแค่ทางกายแล้วเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราอย่าไปซวยทางใจด้วยเราก็อย่าให้จิตมีความทุกข์ไปตามกายที่มีความทุกข์นั้นนะจุดนี้มันก็จะต้องสามารถแยกกายแยกจิตได้นะด้วยการที่ว่าฝึกจิตมาตามแนวศีลสมาธิไปคือมันทำไม่ยากนะคุณสมบูรณ
0: ์ครับ
1: คือบางคนอาจจะบอกว่ายากสิทำไมจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันยากคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์นะคำว่าตกอยู่ในสถานการณ์คือคุณจะจมน้ำแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: คุณจะจมน้ำแล้วคุณจะมาฝึกว่ายฟรีสไตล์อ่ะฝึกว่ายท่าผีเสื้อสวยๆงามๆมันไม่ใช่แล้ว
0: ฮะ
1: คุณก็ตะกุยแล้วก็เท่านั้นอ่ะตะกุยให้แบบลอยตัวให้ได้มันจะรอดได้เข้าใจไหม
0: ฮะ
1: เพราะว่าไงคุณต้องมีทักษะออกมาคุณถึงต้องรอดแน่นอนน
0: ี่
1: คือเปรียบเทียบเป็นอุปมาก็อุปมาคนที่ทุกข์อยู่แบบเต็มที่และถูกบีบคั้นสุดๆไม่ว่าจะแบบโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยนะเป็นมะเร็งเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมันเจ็บเจ็บจริงๆเลยไอ้จังหวะนั่นแหละอินทรีย์ของเรามันจะมีมันจะมันลงล็อกอยู่จุดหนึ่งที่ว่าอินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าขึ้นมาพอมีความแก่กล้าขึ้นมาเพราะเราถูกบีบคั้นมากๆเนี่ยแล้วเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยศรัทธาเราเต็มที่ปึ้งมันจะปลดล็อกความที่เราจะแยกกายแยกจิตเนี่ยมันจะด้วยอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันจะไม่ยากทำไมอินทรีย์แก่กล้าย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์พอเราถูกบีบคั้นอยู่ในสถานการณ์แล้วเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นคือศรัทธาปึ้งเนี่ยอินทรีย์ของเราจะถูกบีบให้แก่กล้าขึ้นมาเหมือนบ่มแบบบ่มแก๊สเลยเอาอย่างนี้นะพอบ่มแก่กล้าปุ๊บเราจะแยกกายแยกจิตจะมันจะมีล็อกหนึ่งของเขาตรงนี้เราต้องสอดส่องให้ดีเราจะทำได้แต่ที่ว่ายากมันไม่ยากหรอกถ้าทำจริงๆนะเรามันก็จะมีช่องให้เขาไปอยู่นะเพียงแต่ว่าให้เราตั้งจิตให้ถูกนะนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไปทางที่จะไม่ทรมานจิตของเราได้แยกกายแยกจิตได้นั่นเองเป็นบ้าน
0: ครับพระอาจารย์ครับมีข้อสงสัยที่เป็นคำนิยามนะเขาบอกว่าอันนี้คือบุญอันนี้คือบาปอะไรคือบุญอะไรคือบาปพระอาจารย์ถ้าเราจะดูคำนิยามแยกแยะแล้วพระอาจารย
1: ์บุญเป็นชื่อของความสุขนั่นเองความหมายว่าอย่างนี้เราก็คือทำอะไรแล้วเป็นความสุขมันคือบุญบาปก็เป็นชื่อของความทุกข์แต่นี่สุขทุกข์ไม่ใช่ว่าเราเที่ยวเที่ยวเราเล่นแล้วก็สุขไม่อย่างนั้น
0: ใช
1: ่แต่ว่าเราทำสิ่งที่เป็นกุศลหมายความว่าบุญทางกายทางวาจาทางใจบุญยกิริยาวัตถุก็คือเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จะเรียกว่าเป็นบุญแล้วก็การพูดเช่นว่าเราพูดคำดีๆนะก็เป็นบุญทางวาจาให้ทานหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญทางกายบุญทางใจก็มีก็มีจิตเมตตานี่ก็เป็นบุญ
0: สุดท้ายพระอาจารย์ครับมีงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะ30สิงหาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารครับพระอาจารย์มีงานอะไรครับพระอาจารย์
1: ก็คือทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะก็เราจะมีงานประจำปีอยู่2อย่างคือช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นงานพบปะผู้ฟังประจำปีเขาเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะแล้วก็กลางปีคือประมาณปลายเดือนสิงหาก็จะเป็นงานวันบุรพาจารย์หมายความว่าเราก็จะทำบุญให้กับหลวงพ่อดร.สะอาดอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่แหละที่ท่านจากไปแล้วซึ่งท่านก็จากไปเมื่อวันที่30สิงหาปี2565
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยมาทำบุญเป็นประจำปีเราเรียกงานทำบุญตรงนี้ว่างานวันบุรพาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้นำคำสอนต่างๆมาสอนเป็นทอดมาก็จะจัด ที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เขตพระนครเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งจะมีห้องมาเป็นกุศลเหมือนทุกปีปีที่แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็จะมีนิมนต์พระมารับทักษิณานุปทานพระที่รับทักษิณานุปทานสวดบังสกุลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชานั่นคือการทำเส้นทักษิณานุปทานเนี่ยเราจะเป็นการบูชาด้วยศีลด้วยทานเราจะมีการสมาทานศีลเราจะมีการถวายผ้ากับเป็นทานแต่เราก็จะมีการบูชาด้วยการปฏิบัติเราก็จะเอากันเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิกันแล้วก็มีตอบคำถามที่พิเศษในอีเวนต์วันนั้นก็คือจะนำกันเทศของหลวงพ่อที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศที่ไหนที่พระอาจารย์เก็บมีไว้เนี่ยไปเจอคอลเลกชันจำนวนหนึ่งนะประมาณสัก60ตอนได
0: ้ครับ
1: มาเผยแพร่ให้ฟังจะทำเป็นเพลย์ลิสต์อะไรต่างๆให้สามารถดาวน์โหลดได้สตรีมได้แล้วเราก็จะรวบรวมตรงนี้ด้วยสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่อาจจะเคยเจอหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็จะรวบรวมเรื่องราวที่เราประสบเจอจากท่านว่าเราประทับใจหลวงพ่อจุดนี้แล้วก็รวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติประวัติจากมุมมองของลูกศิษย์ไม่ใช่ประวัติจากว่าท่านเกิดปีไหนอะไรนี่คือเขาทำกันไปแล้วแต่ว่าเป็นประวัติที่เกิดจากมุมมองของลูกศิษย์ที่สำหรับว่าเราเคยมีประสบการณ์ยังไงกับหลวงพ่อท่านสอนสมาธิเป็นยังไงเราทำอะไรยังไงอันนี้เราก็มารวบรวมเรื่องราวกันในวันนั้นจะเป็นกระดาษจดหรือเป็นวิดีโอบันทึกหรือบันทึกเสียงใดๆเราก็จะจัดให้มีอีเวนต์แบบนี
0: ้ครับ
1: เนาะอันนี้คือวันที่30เป็นวันอาทิตย์เนาะ30สิงหาคม2569คือเดือนนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีทางมูลนิธิก็จัดให้มีน้ำมีสแน็คอะไรเงี้ยบริการล่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: อื
1: มๆเดินผ่าน
0: ครับได้พระอาจารย์ถ้าใครอยากจะทำบุญหรือว่าอยากจะทำสิ่งดีๆในวันนั้นมีช่องทางอะไรบ้างไหมพระอาจารย
1: ์ก็สามารถร่วมบุญได้กับทางมูลนิธิแล้วก็ท่านที่อยากจะแบบมาจัดลงทานได้ๆอย่างเงี้ยให้โทรไปได้ที่หมายเลขในเว็บไซต์แต่พระอาจารย์จะใส่ไว้ให้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ตรงที่นี่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ด้วยเชิญครับ
0: ครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เจมส์บอนด์

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจัดหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แปะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส่งผลให้เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางการให้บริการโดยกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569โดยมีรายละเอียดการควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้โดยคุมเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติน
9: ายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้หลังปิดพักฟื้นธรรมชาติช่วงฤดูฝนขณะนี้กองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกหลักในการรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังโดยได้ดำเนินการดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างทันท่วงทีพร้อมประสานความช่วยเหลือในทุกด้านและติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการออกมาตรการเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเพื่อเป็นกลไกกลางในการรับแจ้งเหตุขอคำปรึกษาประสานความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพจิตการสร้างช่องทางแจ้งเหตุและการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะเสิร์ฟข่าวร้อนๆเลยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้วันจันทร์ค่ะก็อาจจะสดใสนิดนึงนะ
0: จันทร์กลางเดือนละ
1: จันทร์กลางเดือนแล้วนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเมื่อวานนี้ใครมีโชคบ้าง
0: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริงๆเมื่อวานนี
1: ้ใช่ไหม
0: อุ้ย
1: คุณรู้ได้ยังไง
0: หรอคะ
1: แค่2ตัวลอตเตอรี่2ตัวหลัง
0: เศรษฐีนีคนใหม่
1: ใช่2ใบใบเดียวอ่ะใบเดียวแต่ถามก่อนไหมซื้อไปกี่ใบ
0: ได้ทุนคืน
1: ได้ทุนคืนนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเจอกันก็สดใสค่ะวันจันทร์นะคะต้อนรับวันเขาเรียกว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆหน่อยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะรถติดกันหน่อยนะคะก็ฝึกความอดทนนะคะในช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราอยู่กับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้นะคะแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ค่ะข่าวยามเช้าอย่างที่พี่กบบอกนะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะทุกๆเช้ากับพวกเราทีมงานข่าวยามเช้าเช้านี้มีอัปเดตค่ะในเรื่องของการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับเช้านี้เป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องของการที่ติดตามฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้ฉบับที่4ค่ะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะใครที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับตอนนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ด้วยคือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงน้ำไหลผ่านนะรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะยังไงก็หลีกเลี่ยงนะเรื่องของการเดินทางสัญจรนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคใต้นะมาดูที่อันดามันตอนบนกันหน่อยค่ะช่วงนี้ถือว่าคลื่นลมเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นเนี่ยสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะยังไงให้คุณผู้ฟังนะคะติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนนะแล้วก็วางแผนชีวิตในการใช้ชีวิตการเดินทางนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือจะติดตามหลังข่าวต้นชั่วโมงของสวทเราในทุกๆวันก็ได้นะคะก็จะมีให้ได้ติดตามตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นมีพยากรณ์อากาศทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพลอยบอกว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็อาจจะมีฝนบ้างนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะตกหนักตกน้อยสำหรับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศออกมาแล้วนะคะภาคเหนือ 60% ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% ภาคใต้อันดามันนั้น 60% คลื่นสำหรับทางโซนของอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะเมื่อวันก่อนนะคะโอ้โหถือว่า มีเหตุการณ์ระทึกเลยนะที่น้ำตกแม่สานะคะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันค่ะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถูกน้ำพัดแล้วก็บางส่วนก็ติดค้างด้วยนะคะโดยทางด้านของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีการประกาศปิดน้ำต กแม่สานะคะหลังจากที่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุระทึกค่ะน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณน้ำตกบางส่วนนะคะออกจากพื้นที่ไม่ทันค่ะแล้วก็มีบางส่วนนั้นถูกพัดไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่บริเวณน้ำตกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่านำนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้หมดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบค่ะสภาพร่างกายเบื้องต้นก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะได้ปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะเริ่มตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะคือถ้าใครเห็นภาพข่าวน่าตกใจจริงๆพี่กบน่ากลัวมากน้ำไหลลงมาแบบโอ้โหแล้วเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เชี่ยวแรงเลยนะคะยังไงใครไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้ต้องสังเกตให้ดีจากน้ำนะที่มันเคยอาจจะเป็นส
1: ี
0: พอมีความใสบ้างแต่ถ้ามันขุ่นมาก
1: ขุ่นแบบเป็นเหมือนสีดิน
0: ใช่อันนั้นต้องระมัดระวังนะคะคอยสังเกตด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเขาได้ไปสำรวจนะคะบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราเนี่ยนะคะขนาด 6.8 หลายจังหวัดภาคใต้เนี่ยรับรู้ได้นะคะแนวสั่นสะเทือนเกิดจากแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยหมุนตัว
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีนั้นมีการเปิดเผยออกมานะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงถ้าเวลาตามประเทศไทยก็คือ 17:54 ค่ะเกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.8 ที่ระดับความลึก 172.5 กิโลเมตรค่ะจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งห่างจากเมืองเปมาตังเซียนตานะคะจังหวัดสุมาตราเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะประมาณ15กิโลเมตรเศษค่ะจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียนะคะมีการหมุดตัวลงเขาเรียกหมุดหรือมุดตัวลงน่าจะมุดตัวลงปะมุดตัวลงนะคะใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะแต่ว่าจุดเหนือศูนย์เกิดเหตุแผ่นดินไหวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอสตูลจังหวัดสตูลของประเทศไทยเราเนี่ยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ417กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคะ417กิโลเมตรส่งผลให้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาตรังพัทลุงกระบี่และภูเก็ตนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ค่ะก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมความพร้อม
0: ไว้คือด้วยความที่มันใกล้บ้านเราเราก็เลยต้องมีการติดตามสถานการณ์เพื่อนบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุที่ไหนความแรงเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้นะคะเรามาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียค่ะแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะในตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้นะคะซึ่งจะเดินทางไปเขาเรียกว่าไปเปิดตลาดแล้วก็ดึงนักลงทุนค่ะยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านมีกำหนดการจะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียค่ะ17ถึง20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือเริ่ม17ก็คือวันนี้นะโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเลยค่ะก่อนจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตท่านก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงค่ะพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029นะคะจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีเหมือนกันแล้วก็ตรงกับวาระครบรอบ70ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยจะเตรียมยกระดับความสัมพันธ์นะคะสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะไปขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงค่ะระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊คแลนด์ด้วยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนคุณผู้ฟังรอติดตามข่าวได้เลยนะคะ 17-22 สิงหาคมนี้กับการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการยกระดับหุ้นยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างโอกาสให้ไทยนั้นได้มีการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะคะ
0: หลายๆโอกาสมากขึ้น
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกลโกงหรือว่ามิจฉาชีพต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหภัยออนไลน์มาเยอะหลากหลายรูปแบบ
0: แล้วรูปแบบเนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปตามยุคสมัยพี่กบ
1: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นๆด้วยนะคะก็มี AI เอาเขาก็พัฒนา AI ขึ้นมาสู้กับเรา
0: ล่าสุดเห็นคลิปก็คือมีคลิปหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาเผยแพร่
1: ค่ะ
0: แต่มิจฉาชีพใช้เสียง AI เป็นลูกสาวโทรไปหาคุณพ่อ
1: ดิฉันได้ฟัง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณพ่อฉลาดมาก
1: คุณพ่อพยายาม
0: ยกมือปรบมือให้เลย
1: อันนี้ต้องพยายามเอจใจแบบนี้ดีที่สุดนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ถามเบอร์ถามวันเดือนปีเกิด
0: จะให้โอนเงินไม่พ่อบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าขอยืนยันตัวตนหน่อยแม้จะเป็นลูกก็ตามเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊
1: ะ
0: มิจฉาชีพงงไปเลยทีนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเปื่
1: อ
0: ยอันเนี้ยต้องน่าสงสัยแล้วว่าถ้าเป็นลูกเราจริงถ้าเกิดเราเป็นลูกจริงเนี่ยเราคือถ้ามีคนถามเราพ่อแม่ถามเราเราต้องตอบอัตโนมัตินะคะว่าเราจำได้จริงแต่ถ้าบ่ายเบียงไปนู่นไปนี
1: ่
0: เอไว้ก่อนเลย
1: นะคะอย่าไปไว้ใจนะ
0: คะ
1: แต่ถ้าเป็นคุณพ่อดิฉันเนี่ยไม่มีทางเพราะว่า
0: จำไม่ได้ด้วย
1: ในบัญชีคุณพ่อไม่มีตังค์คุณพ่อไม่ถือตังค์อ
0: ยู่ที่กรมหมดแล้ว
1: ใช่อ่ะมาดูกันค่ะเรื่องของปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นภัยออนไลน์แล้วกันเนาะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภัยแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะในขณะที่ภาครัฐเองก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเช่นกันก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนเพราะว่าภัยมันมีหลากหลายจะเป็นเรื่องของสินค้าจะเป็นเรื่องของการหลอกโอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะบางกรณีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางค่ะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะก็เลยได้มีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมาค่ะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตัวเองเนี่ยอยากประสบอยู่นั้นอยากจะไปแจ้งช่องทางไหนนะคะในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนเพียงแค่เข้าไปในแจ้งรัฐนะคะเป็นแอปพลิเคชัน1ค่ะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะมีการเชื่อมต่อเรื่องเนี่ยไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบทันทีค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินงานต่อไปนะคะทั้งนี้แจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้ในระบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางก็หมายความว่าเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ นะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันนั้นเริ่มเชื่อมโยงระหว่างระบบของการแจ้งด้านภัยไซเบอร์แล้วก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการขยายการเชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเรื่องของคนไร้ที่พึ่งหรือแม้แต่สาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าระดับ3ขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยนะไอ้ระดับ3ขึ้นไปคือ
0: ภัยอะไร
1: เขาบอกว่าเป็นภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงเรื่องของการรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวเนี่ยได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่รัฐบาลเชิญชวนให้เราใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐอันนี้ไม่ต้องไปโหลดแอปใหม
1: ่ไม่ต้อง
0: ใครมีแอปทางรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งก็คือแจ้งรัฐนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าเลิศๆเลยล่ะนะช่องทางนี้ก็เป็นการเป็นตัวกลางที่จะคอยไว้บางคนเป็นจริงนะพี่กบบางทีเกิดอะไรขึ้นอุ้ยต้องแจ้งหน่วยไหนอ่ะเราต้องแจ้งช่องทางไหนบ้างลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็แจ้งรัฐนี่แหละใช้ได้นะใช้ช่องทางนี้แล้วก็เลือกประเภทปัญหาของท่านว่ารายละเอียดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญๆคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้ฟีเจอร์นี้นะสำหรับแจ้งรัฐนะคะนอกจากนี้ค่ะเช้านี้นะคะเรามาอัปเดตในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะที่มีการยืนยันตัวตนกันแล้วบ้างนะตอนนี้เนี่ยยืนยันตัวตนไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 76% ค่ะ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยังคงยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตอนนี้ 4.4 ล้านคนด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้อยู่นะถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณรัชดาบอกว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะอัปเดตก็คือ15สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.3 ล้านคนค่ะหรือคิดเป็น 76% นะคะเพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งอยู่ที่2ล้าน1แสนคนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ69นั่นเองนะคะก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงไปจาก9แสนกว่าคนเหลือที่ประมาณ8แสนคนซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้นะคะจะต้องรีบดำเนินการยืนยันตัวตนนะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 440,000 คนด้วยกันขออภัยค่ะ 4.4 ล้าน 400,000 คนด้วยกันค่ะก็เพิ่มขึ้นนะทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงค่ะประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะก็คนที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็4ล้าน9แสนคนเนี่ยต้องรีบดำเนินการหน่อยน
1: ะ
0: ภายใน31สิงหาคมที่จะถึงนี้ตอนนี้ท่านยังคงมีเวลาลองดูซิว่าในระบบแจ้งว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติติดตรงไหนเรื่องอะไรหรือจะไปยื่นอุทธรณ์ตามที่สถานที่ต่างๆธนาคารต่างๆที่เราแจ้งไว้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าลืมภายใน31สิงหาคมนี้นะคะ
1: เดี๋ยวจะหลุดสิทธิ์ของท่านนะคะมาดูเรื่องของเส้นทางกันหน่อยค่ะซ
0: ึ่
1: งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการใช้รถเส้นทางมอเตอร์เวย์สำหรับคนที่จะเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานเป็นเส้นทางมิตรภาพปกติแล้วมิตรภาพเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะคะ
0: ชื่อมิตรภาพไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือติดไม่เปลี่ยนแปลง เลยยิ่งถ้าเทศกาลนะพี่กบปีใหม่สงกรานต
1: ์ทางไปบ้านดิฉันเนี่ย
0: ทางกลับบ้านพี่เนี่ย
1: ปกติแล้วเดินทางเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะ3ชั่วโมง
0: ะ
1: นะคะไม่ถึงตัวโคราชดีประมาณอำเภอสูงเนินเนี่ยถ้าเทศกาลน่ะตีไปเลย 8-12 ชั่วโมงดิฉันเข็ดมาก
0: เลยขับรถไปเชียงใหม่เลยนะ
1: เหมือนขับรถไปเชียงใหม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่มีมอเตอร์เวย์เนี่ยก็อำนวยความสะดวกได้เยอะเลยค่ะซึ่งรัฐบาลเองเตรียมให้บริการแล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6เส้นบางปะอินปากช่องแล้วก็ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำนะคะเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนออกเดินทางด้วยนะ
0: คือไม่เหมือนกันนะ
1: มันไม่เหมือนกันนะคะ
0: เปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนทุกด่านนะ
1: น่าใช่นะคะทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนนั้นใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข6ก็คือ M6 ค่ะตั้งแต่บางปะอินนครราชสีมาแล้วก็ช่วงบางปะอินปากช่องส่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข82นะคะก็คือ M82 เป็นเส้นทางสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาแล้วก็ช่วยบรรเทาเรื่องของปัญหาการจราจรแน่นหนานะคะ โดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพถนนพระราม2นะคะก็จะเป็นสายหลักๆเลยมิตรภาพเนี่ยก็เป็นสายหลักที่จะมุ่งสู่อีสาน
0: ถูกค่ะ
1: พระราม2
0: ลงใต้
1: ลงใต้นะคะไปเที่ยวกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ถึงแม้ว่าทั้ง2เส้นทางเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาวันเวลาจุดขึ้นลงแล้วก็ประเภทรถที่อนุญาตเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะใช้เส้นทางต้องตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนที่จะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะสำหรับใครที่จะไปทางโซนภาคอีสานนะคะมิตรภาพใช้ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรค่ะจะเริ่มเปิดทดลองใช้ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้แล้วนะคะคือวันศุกร์นี
0: ้
1: ศุกร์นี้นะคะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นก็คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงวัน12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะคะจะเปิดแบบนี้ตลอดเลยต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่สิ้นปีนี้ปีใหม่นี้นะคะทีนี้ใครที่จะขึ้น M6 นี้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะคะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสามารถเข้าออก M6 ในช่วง5ด่านได้ก็จะมีด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องนะคะสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใครที่เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์ค่ะแล้วก็ถนนมิตรภาพเข้าด่านมวกเหล็กแทนค่ะ
2: ค่ะน้องเดียวขณะเดียวกันนะคะก็มาดู M82 กันหน่อยนะคะก็เตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรด้วยกันนะคะก็ทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางทั้งหมด25กิโลเมตรนะคะโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์หน้าศุกร์ที่28สิงหาคม2569เปิดตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยอันนี้จะแตกต่างกันนะคะ
1: แตกต่างกันนะ
2: สำหรับ M82 เนี่ยนะคะก็จะอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็รถบรรทุกรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะแรกเนี่ยเปิดได้ขึ้นลง4ด่านด้วยกันก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะคะห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามมอเตอร์ไซค์3ล้อห้ามรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะคะก็ต้องศึกษากันให้ดีใครจะไปเส้นทางไหนนะก็ไปย้อนฟังเราได้นะคลิปใน Facebook เราก็จะบอกกันนะคะใครจะเดินทางไปภาคอีสานก็ใช้ M6 ใครจะเดินทางลงใต้ก็ M82 ได้เลยนะคะก
1: ็การเวลาด้วยนะ
2: ถูกต้องค่ะก็เป็นการเพิ่มทางเลือกนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะถือว่าเป็นการแบ่งเบาในเรื่องของการเดินทางบริเวณการจราจรอย่างมิตรภาพเนี่ยก็จะได้เบาบางลงบ้างนะนี่เป็นการอัปเดตนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา31นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ค่ะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่15สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถาน

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสชวาครั้งที่2และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่างๆในสมัยศรีวิชัยอาทิประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัยซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระพุทธรูปนาคปรกสำริดปางมาลวิชัยสมัยศรีวิชัยจากวัดเวียงอำเภอชัยยาพระวิษณุสี่กรพบที่โบราณสถานตำบลบางนายศรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและบนชั้นที่สองของอาคารมหาสุรสิงหนาถทอดพระเนตรโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอาทิประติมากรรมสำริดกะไหลทองอายุราว 1,000 ปีสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณและประติมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งพบที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยทอดพระเนตรนิทรรศการสยามภัสตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีซึ่งจะแสดงผ้าราชสำนักโบราณและผ้าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถและพระเวชยันตรราชรถณโรงเก็บราชรถไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญนั้นคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับเพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวซึ่งก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือในหลากหลายมิติครับโดยเฉพาะในการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและตั้งเป้าหมายครับที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปี2588ครับซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้การเยือนในครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่มากขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงโดยการนำครับภาคเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมเป็นการจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและเป็นการต่อยอดการลงทุนพร้อมจะผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะครับในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศนอกจากนี้ครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จะสะดวกยิ่งขึ้นโดยจะมีการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นได้นะครับจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวครับและการศึกษารวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์4,400,000รายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 รายครับหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งอยู่ที่2,100,000ราย
หรือว่าร้อยละ

69ครับส่งผลให้ครับจำนวนของผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงครับเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าว 800,000 คนตรงนี้ครับต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้นะครับในวันที่1ตุลาคมปีนี้2569ส่วนในการทบทวนสิทธิ์ครับของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับ 4,400,000 รายครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงครับเหลือประมาณตอนนี้ 4,900,000 รายครับโดยต้องดำเนินการนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนด้วยกันครับอย่างไรก็ตามครับยังมีประชากรพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นั่นเองครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่การแจ้งรัฐกันบ้างนะครับโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวครับเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบพี่น้องประชาชนโดยนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งทำให้ประชาชนสามารถจะป้องกันตัวเองได้ด้วยครับและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งของภาครัฐเองครับก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แตกต่างกันไปครับทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งครับซึ่งก็รวมถึงผมเองด้วยเกิดคำถามว่าและประเด็นถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งที่หน่วยไหนแจ้งที่เบอร์ไหนนะครับบางกรณีครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรล่าสุดครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาครับบริการแจ้งรัฐครับซึ่งบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้เป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนในการแจ้งปัญหาเจอปัญหาอะไรมาไม่รู้มิจฉาชีพต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหานะครับและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบนั้นก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ครับแจ้งรัฐเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางครับให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้เกิดปัญหาแบบนี้ต้องไปแจ้งที่ไหนมาเป็นรู้ปัญหาบอกปัญหากับรัฐได้เลยครับแล้วรัฐนั้นจะช่วยจัดการเองที่แจ้งรัฐนี่แหละครับปัจจุบันครับได้เชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ภัยออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับเช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์และ Facebook ปลอมนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าเพจที่ผิดกฎหมายและปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลครับนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนแจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปหรือภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงครับเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเจอปัญหาไม่รู้ต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยนะครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน
สร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับโดยมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละครับให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและจะเป็นการช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบขยะด้วยครับโดยรัฐบาลครับได้นำงานวิจัยเทคโนโลยีไพโรไลซิสของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรใช้กับเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนครับซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนนั้นมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือมีระบบรับซื้อขยะเพื่อจะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับและจากสภาวะที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับจึงมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศเลยครับครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้นะครับถึงร้อยละ20ถึง40เลยแหละครับพร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวครับรวมไปถึงรัฐบาลนั้นก็จะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองครับเป็นชุมชนต้นแบบไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับซึ่งจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2ล้าน2แสนมวนประมาณค่าการปรับกว่า100ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับโดยครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีครับเพราะมีการดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งจากมาตรการปราบปรามเชิงรุกครับและการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายครับตั้งแต่ต้นทางเลยถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 117,822 หรือนะครับคิดเป็นประมาณ 2,289,000 มวนครับคิดเป็นภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 7,095,966 บาทครับและประมาณการค่าปรับนะครับจำนวนถึง106,439,490 บาทครับข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวผู้ต้องหานั้นพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับจากเรื่องของสินค้าเลี่ยงภาษีสินค้าเถื่อนครับมาดูกันที่เรื่องการสัญจรการคมนาคมกันบ้างครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำเช็ควันด่านประเภทรถก่อนจะเดินทาง
พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนสิงหาคมได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงตั้งแต่บางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์ครับหมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนครับโดยเฉพาะนะครับบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2แม้ทั้ง2เส้นทางนั้นจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ก็มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีการติดตั้งระบบในบางส่วนครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนครับตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าก่อนจะวางแผนการเดินทางเพราะว่าสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนั้นระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับโดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์นี้เลยแหละครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 24:00 นต่อเนื่องไปนะครับจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ2570เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์เท่านั้นและอนุญาตครับเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครคิดว่าขึ้น M6 แล้วจะเหยียบมิดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและประชาชนนะครับสามารถจะเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านด้วยกันครับได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าที่ด่านมวกเหล็กแทนนะครับแตกต่างจากฝั่งกรุงเทพออกไปนะครับขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้ง2ฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นครับเติมน้ำมันให้เต็มชาร์จให้เต็มนะครับไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จนะครับจึงขอให้ผู้ที่เดินทางนั้นตรวจสอบปริมาณน้ำมันนะครับและระดับของแบตเตอรี่ให้เพียงพอนะครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับทั้งนี้ครับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ยังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงตามเดิมครับส่วนครับมาดู M82 กันบ้างครับกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมครับทำให้สามารถจะเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรครับโดยจะเริ่มเปิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมครับเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับซึ่ง M82 นะครับอนุญาตให้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้ครับโดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลงได้4ด่านครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับขณะที่ด่านของสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะครับทั้งนี้ครับห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะครับโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ทางนะครับประชาชนครับสามารถจะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรครับ1586ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในช่วงปีนี้แหละครับร่วมเรียนรู้และเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
ปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหลังจากผ่านไป35ปีประเทศไทยเราครับกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปีนี้ครับ2569อีกครั้งครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครหลายคนครับเรียกการประชุมนี้ว่าโอลิมปิกการเงินโลกครับเพราะว่านี่เป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนครับเบื้องหลังเวทีประชุมระดับโลกครับไม่ได้มีเพียงการหารือเชิงนโยบายหากยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ครับสร้างงานยกระดับความเชื่อมั่นและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับคือโอกาสที่ประเทศไทยเราจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติครับตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการครับไปถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานครับทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศครับไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นครับและความเป็นมืออาชีพดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยครับจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและก่อนลากันไปในวันนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องครับรับชมรายการสาระดีๆครับสดๆเลยทาง NBT ครับรายการทำไมรายการชื่อว่าทำไมครับเริ่มวันพุธที่19สิงหาคมนี้นะครับเวลา 1:30 ถึง 2:00 ครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับพบกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีในประเด็นยุทธศาสตร์กู้ระบบสุขภาพของไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและนวัสกรสอนสนะวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพีบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกท่านเลยจริงๆแต่ว่าถ้าจะพูดทักทายกันเนี่ยเกรงว่าจะไม่มีเวลานะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้คุณพีเขาใช้เวลาเยอะนิดนึงนะสำหรับติดของร้องข่าวนะคะก็เป็นการแจ้งข่าวสารให้ได้ติดตามกันทุกเช้านั่นเองค
1: ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณมารีชุ่มเย็นบอกว่าเส้นทางอุบลสายใหม่เขาสร้างทางวิ่งรถใหม่อย่างใหญ่โตเลยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สมยศน้องชาตรีคุณรุ่งพี่สุพิษคุณรมิตานะพี่ติมคลองเตยคุณอยู่ในใจชัยภูมิ
1: ค่ะ
0: คุณชัยนาพี่สุเทพคุณคณาวุฒิโอหลายท่านเลยนะคะ
1: คุณวนิดาคุณพี่กุลนะคะคุณเขมิกาคุณประคองนะคะคุณพงษ์นเรศคุณสุเมธนะคะคุณพงษ์ศักดิ์ค่ะคุณเสวียนหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
1: ที่ปรึกษาของผู้นำสหรัฐพบหารือกับผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสเพื่อผลักดันแผนสันติภาพในฉนวนกาซาหมูปากน้ำนพพลแสงคำได้รองแชมป์จากการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยเช้าวันนี้ซึ่งการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งใช้การทูตเชิงรุกผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเน้น4ด้านสำคัญทั้งด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีภาคธุรกิจไทยร่วมคณะเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
3: การดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมันจับต้องได้จริงสำหรับทริปไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้พูดง่ายๆก็จะโฟกัสใน4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นเรื่องของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
2: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมี